0: กำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนวานนี้ว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพไม่สับสนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้ประเมินความเสี่ยงบุคลากรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมควบคู่กับการยกระดับศูนย์พักพิงได้มาตรฐานและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
2: สถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตเพื่อความเร่งด่วนมีการบูรณาการงานสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
1: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำได้ทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อย
3: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11-13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: สำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยให้แยกการดำเนินการเป็น2บัญชีได้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมให้ดำเนินการตามกฎระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปให้ดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและมอบให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ประกันและผู้เอาประกันภัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยให้เร่งประสานและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยหรือกลุ่มเปราะบางสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอ92ตำบล514หมู่บ้าน17ชุมชน 13,013 ครัวเรือนบ้าน 7,190 หลังพื้นที่การเกษตร 111,194 ไร่ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
0: 5กระทรวงและกรุงเทพมหานครเปิดตัวแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมดูแลประชาชนนำร่องแล้ว7จังหวัด
4: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงเปิดตัวระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
5: พอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสรรพกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันละทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
4: ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้กองทัพและทุกกระทรวงเข้ามาเสริมกำลังและทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
6: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
0: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาซึ่งบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนบางสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอมีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะประสานกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว
7: เขามีการเติมสต็อกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการตั้งจุดในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเติมเป็นสต็อกย่อยอีก44จุดทั่วกรุงเทพส่วนในเรื่องของสินค้าขาดชั้นวางเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาก็เติมทั้งพนักงานเติมรอบรถแล้วก็เติมสต็อกด้วยถ้าเราต้องการรถเข้าในพื้นที่ที่เข้าไม่ได้เราก็จะติดต่อทางกลาโหมนะคะซึ่งมีการประสานกันใกล้ชิดมากนะคะในการที่จะส่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยในมุมของกระทรวงพาณิชย์ก็คือพยายามดูแลให้มีความทั่วถึงไม่ขาดแคลนแล้วก็ดูในเรื่องของราคาก
6: ระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
4: ชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
9: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: ล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ยังให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆไม่ดำเนินมาตรการห้ามส่งออกพลังงานเพราะอาจทำให้ตลาดพลังงานตึงเครียดมากขึ้นการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลสหรัฐมีการเพิ่มแรงกดดันต่อยุโรปให้ระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์และขู่ว่าจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐ
3: นายอันวากากัชที่ปรึกษาทางการทูตของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยชาวโอมานของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของ UAE ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลใช้มีดทำร้ายร่างกายกัปตันชาวอินเดียและพยายามทำให้เครื่องบินดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการก่อการร้ายที่อันตรายและอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเตือนว่ารัฐบาลอิสราเอลจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อฝ่ายใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบแต่ไม่ได้แสดงหลักฐานและเปิดเผยชื่อประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
2: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพเกาหลีใต้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยนางคิมโยจองมองว่าการเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวขอไปครับถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจทำให้ความพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นแม้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้จะเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ตาม
3: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบุเกียวในพื้นที่7จังหวัดของ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,018 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,300 รายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติเพิ่มขึ้นเป็น 2,162 รายขณะที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกอาจสูงกว่าตัวเลขที่ทางการรายงานซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดในการเฝ้าระวังและการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว Women Dinky Ilka 6 โซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสนุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2ต่อ1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศณัฐนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือตัวณัฐนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจัดแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้ณัฐนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันพูนเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยหนูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยาน

0: จ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบทางภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมรวมถึงน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสี่สิบของมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังลมตะวันตกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร63เซนติเมตรเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06
2: 1นาทีกับกปท.
3: สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการเสื่อมสภาพตามอายุของตัวแบตเตอรี่เองการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่กินไฟมากๆเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์โทรทัศน์ภายในรถยนต์แอร์เป็นต้นส่วนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในรถนั้นไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมได้เพราะโทรศัพท์ใช้กำลังไฟไม่สูงมากในการชาร์จจึงไม่ส่งผลต่อการทำให้แบตเตอรี่รถเสื่อมแต่เพื่อความปลอดภัยหากมีความจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ใช้สายชาร์จที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การจ่ายไฟได้ดีขึ้นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายหัวควรสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เพราะกระแสไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องจะกระชากขึ้นลงอาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสียหายได้หากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานดีกว่าการต่อชาร์จจากรถยนต์โดยตรงเพราะมีความปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเสื่อมอีกด้วยแต่ข้อ

0: ควรระวังคือห้ามชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับ power bank ทิ้งไว้ในรถขณะตากแดดเพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการเสียชีวิตของชาวมุสลิมเมื่อชาวมุสลิมป่วยหนักบางรายจะรีบจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือภาระผูกพันต่างๆแก่ครอบครัวแล้วรำลึกถึงพระเจ้าให้ทรงเมตตาและอภัยโทษแก่ตนโดยกล่าวคำปฏิญาณเป็นภาษาอาหรับมีความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์เมื่อเสียชีวิตแล้วจะรีบเคลื่อนย้ายศพไปยังสถานที่จัดการศพตามพิธีจากนั้นจะนำร่างไปฝังที่กูบูดหรือกูโบในมัสยิดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
5: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
7: ยิ้มกว้างรับความสดใสเรียนรู้และเติมจินตนาการแสนสนุกในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง

0: สวัสดีครับน้องๆคุณพ่อคุณแม่ได้เวลามาทักทายกับรอยยิ้มกว้างๆอย่างมีความสุขนะครับในรายการนี้เลยพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงวันนี้เริ่มต้นมาด้วยลูกลิงลูกรังครับโอ้โหลอลิงมาเพียบ แต่ว่าก็น่ารักดีนะครับเพลงนี้นะจากคุณลุงไว้นะครับอัลบั้มที่เด็กๆชอบมากๆเลยจ้าเริ่มต้นในรายการของเราพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งช่องทางการรับฟังก็คือ TikTok TikTok TikTok ตะละลิก TikTok TikTok TikTok ตูบโอ้โหตอบมาเสียงดังฟังชัดแทบจะไม่ได้ยิน จะได้ยินได้ยังไงเพราะว่าน้องๆฟังรายการอยู่ทางบ้านใช่ไหมคิดว่าตอบกันมาเสียงดังแหละเพราะว่าช่องทางนี้เนี่ยเด็กๆคุ้นเคยนะไทย PBS Podcast นั่นเองนะครับมีรายการต่างๆเยอะแยะมากมายเลยหนึ่งในนั้นคือรายการนี้จ้าพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งชวนกันมายิ้มกว้างๆอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะแถมมีนิทานสนุกๆมาฝากน้องๆด้วยได้จินตนาการให้บันเจิดเลยจ้าเอาล่ะวันนี้เริ่มต้นมาด้วยเพลงน่ารักน่ารักก็ต้องตามต่อด้วยเรื่องที่น่าสนใจที่เด็กๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยคิดถึงว่ามดแดงเนี่ยไม่มีเหล็กในนี่นาไม่เหมือนกับผึ้งหรือว่าต่อแตนเลยนะแล้วทำไมมันถึงกัดเจ็บเจ็บเจ็บจี้จี้แล้วก็คันคันคันคันแบบนี้น้องๆจ๋าไปไขข้อข้องใจเรื่องนี้นะครับพี่วานจะมาเล่าให้ฟังเข้าใจง่ายมากๆขอบอกใครฟังแล้วชอบก็ไปเล่าต่อให้กับเพื่อนๆฟังได้เหมือนกันนะจ๊ะงั้นพี่วานพร้อมแล้ว1 2 3ห้องสมุดใต้ทะเลมดแดงไม่มีเหล็กในแล้วทำไมกัดเจ็บจี๊ดจี
1: ๊ดเปิดโลกกว้างว้าวๆในห้องสมุดใต้

วัสดีค่ะพี่วันตัวใหญ่พุงป่องพ้นน้ำปุดมาแล้วมาแล้วมาชวนน้องๆเห็นนะคะลงไปห้องสมุดใต้ทะเลกันวันนี้พี่วันมีเพื่อนมาด้วยเพื่อนของพี่วันตัวนี้นะชื่อว่ามดแดงเกาะแข้งเกาะขาเกาะเสื้อเกาะผ้าตึงแฉ่งตึงแฉ่งน้องๆรู้ไหมคะมดแดงไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้งเอาทำหน้างงติวติวติวเพราะน้องๆหลายๆคนเนี่ยนะคะมีความคิดว่าเจ้ามดแดงต้องมีเหล็กในเหมือนผึ้งแน่ๆเพราะว่าเวลาโดนมดแดงกัดเนี่ยนะคะเจ็บมากคันยุบเย็บปวดแสบปวดร้อนไปหมดเลยพี่วันจะบอกให้มดแดงไม่มีเหล็กในแต่เจ้ามดแดงเนี่ยนะคะมันมีท่าไม้ตายในการต่อสู้อยู่3ขั้นตอนค่ะนั่นแน่ทำหน้าอยากรู้อยากรู้พี่วันบอกหน่อยสิเริ่มต้นแบบนี้ค่ะน้องๆค่ะขั้นตอนที่1หรือว่าท่าไม้ตายที่1ของเจ้ามดแดงก็คือมันจะพุ่งจู่โจมด้วยกรามที่แข็งแรงแล้วมันก็งับงับงับงับบนผิวหนังของน้องๆให้เป็นแผลก่อนหลังจากนั้นตามมาด้วยขั้นตอนที่2ก็คือมันจะเล่นกายกรรมเอ้ยม้วนหางค่ะน้องๆค่ะหรือว่าส่วนท้องของมันเนี่ยโค้งมาด้านหน้าเพื่อจะปล่อยอาวุธลับอาวุธลับจะอยู่ในท่าไม้ตายที่3หรือขั้นตอนที่3ก็คือเจ้ามดแดงจะฉีดกรดพิเศษที่ชื่อว่ากรดฟอร์มิกที่สร้างขึ้นมาเองเลยนะเข้าไปในแผลของเราทำให้เราเนี่ยโอ้โหปวดแสบปวดร้อนคันกระเยอะสุดสุดพี่วันบอกเลยนะเจ้ามดแดงเนี่ยถือว่าเป็นนักรบตัวจิ๋วมีอาวุธเคมีสุดทรงพลังด้วยเพราะฉะนั้นก็คราวหน้าวิ่งเล่นก็อย่าไปเหยียบรังเจ้ามดแดงหรือว่าเห็นเจ้ามดแดงอย่าไปอยู่ใกล้นะเจ้ามดแดงกัดเจ็บมากๆด้วยเอาล่ะน้องๆของเราได้ความรู้แล้วพี่วันก็ไปก่อนดีกว่าครั้งหน้าเจอกันสวัสดีค่ะ

หเพลงนี้ถูกใจน้องๆและสี่ร้องตามกันใหญ่เลยใช่ไหมมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดนั่นเองและที่สำคัญมีคนข้างๆก็ร้องตามด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ร้องตามได้เพราะว่าเพลงนี้ใครๆก็ร้องตามได้ฮิตสุดๆเลยจ้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายยังร้องได้เลยนะมดตัวน้อยตัวนิดเนี่ยเพลงนี้จากอัลบั้มหันสาภาษาสนุกจ้าชอบไหมถ้าเกิดว่าชอบวันหลังพี่เหลือมเนี่ยมาเปิดให้ฟังอีกนะครับพูดถึงความสนุกสนานนะครับก็ต้องแน่นอนช่วงนี้นิทานลอยฟ้าฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวโอ้โหไวเกินไวกว่าแสงอีกเนี่ยโอ้โหมาไวมากเลยพิธีทานของเรานะครับวันนี้มีเรื่องของลุงหมีพุงกลมกลมโอ้โหพุงป่องกลมกลมเลยกับเจ้าลิงหางยาวยาวระหว่างพุงกลมกับหางยาวเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไปฟังกันเลยครับช่วงนี้นิทานลอยฟ้า1 2 3ฟิว

0: สวัสดีค่ะน้องๆมาถึงช่วงเวลาของการฟังนิทานแล้วล่ะค่ะวันนี้พี่เรามาภูมิใจนำเสนอเรื่องราวของลูกหมีแล้วก็ลิงค่ะแต่เจ้าสองตัวนี้จะมาทำอะไรในนิทานของเราต้องไปติดตามกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าลูกหมีพุงกลมกับเจ้าลิงหางยาวถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะแสงแดดอุ่นๆสาดส่องลงมารอบๆลานอเนกประสงค์ของป่าวันนี้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษเพราะมีป้ายผ้าใบผืนใหญ่เขียนว่าการแข่งขันสุดยอดนักกินนมเพื่อสุขภาพกติกาง่ายมากสัตว์ตัวไหนดื่มนมรสจืดแสนอร่อยได้เยอะที่สุดและถูกวิธีจะเป็นผู้ชนะลูกหมีพุงกลมจอมพลังและลูกลิงหางยาวนักกระโดดยืนเตรียมพร้อมอยู่หน้าโต๊ะที่มีแก้วนมวางเรียงรายเพื่อนสัตว์ต่างส่งเสียงเชียร์สนั่นดังลั่นลานอเนกประสงค์
1: งานนี้เสร็จฉันแน่เจ้าลิงฉันจะยกซดทีเดียว10แก้วรวดให้พุงกลางไปเลยนมรสจืดนี่แหละจะช่วยให้กระดูกและฟันของข้าเนี่ยนะแข็งแรงที่สุดแล้ว
2: ช้าก่อนเจ้าหมีพุงกลมดื่มพวดพลาดแบบนั้นระวังจะสำลักหรือปวดท้องเอานะการดื่มนมที่ถูกต้องและได้ประโยชน์เต็มร้อยต้องค่อยๆจิบทีละนิดเคี้ยวลมเบาๆเพื่อให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมแคลเซียมและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและช่วยให้ตัวสูงปรี๊ดต่างหากล่ะคุณครูช้างเดินเข้ามาพร้อมกับพูดขึ้นว่าถูกต้องแล้วใครดื่มหมดเยอะที่สุดและดื่มได้ถูกวิธีไม่หกเลอะเทอะจะได้ถ้วยรางวัลไปครองเอาละเริ่มได้เมื่อสัญญาณดังขึ้นลูกหมีพุงกลมรีบยกแก้วดื่มปึกๆจนลืมตัวทำให้ครึ่งหนึ่งหกเลอะเทอะขนฟูๆของมันแถมยังเริ่มจุกอึดอัดท้องอีกด้วยส่วนลูกลิงหางยาวนิ่งสงบมันใช้มือจับแก้วนมมั่นคงค่อยๆจิบเบาๆเป็นจังหวะอย่างสนุกสนานทำให้นมไหลลงท้องอย่างสบายตัวและแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานขับเคลื่อนร่างกายได้อย่างเต็มที่เมื่อหมดเวลาแก้วของลูกลิงหางยาวหมดเรียงเป็นแถวอย่างสะอาดสะอ้านแถมตัวยังลุกกระโดดโลดเต้นได้อย่างกระปี้กระเปร่าไม่จุกเสียดเลยสักนิดมาเด็กๆเดี๋ยวครูจะประกาศนะผู้ชนะก็คือลูกลิงหางยาวเพราะดื่มได้มากที่สุดแล้วยังดื่มถูกวิธีทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย
1: โอ้ยจุกจังเลยคราวหน้าจะไม่รีบดื่มแล้วจะค่อยๆจิบนมรสจืดทุกวันเพื่อสะสมแคลเซียมให้กระดูกแข็งแรงบ้างโอ้ย
0: ลูกลิงหางยาวหัวเราะร่าและแบ่งปันถ้วยรางวัลให้เพื่อนรักทำให้สัตว์ทุกตัวในป่าได้เรียนรู้ว่านมรสจืดมีประโยชน์มากที่ช่วยให้ร่างกายเติบโตแข็งแรงสมวัยและถ้าดื่มอย่างถูกวิธีค่อยๆจิบอย่างร่าเริงมันจะกลายเป็นเครื่องดื่มพิเศษที่สร้างความสนุกและพลังงานดีๆให้เราได้ในทุกๆวันอีกด้วยพี่เรามาก็ชอบเหมือนกันค่ะน้องๆกับนมเนี่ยกินเมื่อไหร่ก็ดีเมื่อนั้นเสียแต่ว่าพี่เรามานะชอบนมรสจืดน้อยไปนิดที่ชอบมากที่สุดก็คือนมรสสตรอเบอรี่ค่ะแล้วน้องๆล่ะคะชอบนมรสอะไรกันบ้างลองหันไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของนิทานแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นั่นแน่เพลงนี้ถูกใจน้องๆ อีกแล้วใช่ไหมล่ะนี่คือเพลงจากน้องต้นฉบับนะครับชิงช้าสวรรค์นั่นเองไหนใครเคยขึ้นชิงช้าสวรรค์บ้างยกมือขึ้นโอ้โหมีเยอะแยะเลยเนี่ยไหนใครยังไม่เคยขึ้นอู้ก็มีเหมือนกันนะเนี่ยอยากขึ้นไหมล่ะใส่หัวไม่ขึ้นหรอกลัวความสูงใช่ไหมแต่พูดถึงเรื่องของความสูงเนี่ยฝากเตือนน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะใครที่ชอบปีนต้นไม้สูงสูงหรือว่าเวลาไปเล่นที่สนามเด็กเล่นแบบเนี้ยแล้วก็ขึ้นหรือว่าปีนป่ายที่สูงสูงต้องระวังอันตรายด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพลาดตกลงมาแล้วก็เจ็บได้จากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อย่าปีนหรือว่าขึ้นไปบนต้นไม้สูงสูงนะด้วยความรักและความห่วงใยจากพี่เหลือมแล้วก็ผองเพื่อนจ้าเอาล่ะตอนนี้เนี่ยชวนน้องๆไปที่ห้องเรียนยีราฟกันต่อดีกว่าครับที่นี่ปลอดภัยแน่นอนแถมได้ความรู้ด้วยนะยีราฟตัวโยงสูงโปร่งคอยาวอักคอยาวพี่ยีราฟของเราพร้อมมากเลยวันนี้มีความรู้เกี่ยวกับหมอกหรือฝุ่นจริงๆด้วยมันแยกกันไม่ค่อยออกเลยนะมันคล้ายกันมากเลยน้องๆบางครั้งนะเด็กๆสงสัยถามคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อก็เกาหัวแกรกแกรกจริงๆด้วยมันคืออะไรนะเนี่ยงั้นวันนี้ไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันเข้าใจง่ายมากด้วยครับ1 2 3เรื่องนี้ต้องขยายห้องเรียนยีราฟ
1: สนุกอ่านสนุกคิดในห้องเรียนยีราฟ
2: หมอกจางๆและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าอันไหนหมอกแล้วอันไหนควันล่ะครับเนี่ยเอ้ยสวัสดีครับน้องๆครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาที่ห้องเรียนยีราฟช่วยพี่ยีราฟแยกหน่อยสิครับว่าอันไหนคือหมอกอันไหนคือควันบางทีก็คล้ายกันจนเราสับสนนะครับว่าอันนี้หมอกหรือว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ย PM 2.5 อะไรกันแน่นะมาเริ่มกันที่หมอกกันก่อนครับมารู้จักหมอกกันก่อนนะหมอกเนี่ยคือกลุ่มละอองน้ำขนาดเล็กมากๆครับสามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยอยู่ในอากาศใกล้ๆกับพื้นดินเกิดจากไอน้ำเนี่ยมีการควบแน่นในอากาศแล้วก็เปลี่ยนสถานะเป็นหยดน้ำเล็กๆจำนวนมากนั่นเองครับนี่ก็คือหมอกนะครับส่วนถ้าเป็นฝุ่น PM 2.5 เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีขนาดเล็กมากเลยทีเดียวไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับแต่เมื่อเจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยนะครับมาอยู่รวมกันจะกินพื้นที่ในอากาศมหาศาลเลยแหละครับก็ทำให้เราเนี่ยพอจะมองเห็นได้ครับว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องเป็นฝุ่น PM 2.5 แน่นอนเวลาที่มันมารวมตัวกันเยอะๆเนี่ยนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้รวมตัวกันเยอะๆเนี่ยเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ครับน้องๆครับซึ่งถ้าเป็นในส่วนของหมอกเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในจุดที่มีหมอกเยอะๆจะรู้สึกเย็นๆจากละอองน้ำถ้าหมอกหนามากๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดหยดน้ำบริเวณศีรษะของเราได้เลยละครับน้องๆครับเรียกว่าจะเย็นๆนะเราก็สัมผัสได้ว่าเหมือนกับมีน้ำนะบริเวณตัวของเราศีรษะของเราอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยนะครับมีฝุ่น PM 2.5 เอ้ยไม่ใช่หมอกเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกได้เลยครับว่าเราหายใจไม่ค่อยสะดวกหายใจไม่ค่อยออกมีอาการคันคอบางคนอาจจะรู้สึกหิวน้ำเพราะว่าคอแห้งนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการแสบตาได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นฝุ่น PM 2.5 นี่เราต้องห่างให้ไกลเลยนะครับหรือไม่เนี่ยต้องใช้หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สบายหรือว่าป่วยได้นั่นเองครับผมแล้วเจอกันใหม่ที่ห้องเรียนยีราฟนะครับสวัสดีครับผม

0: อีกหนึ่งเพลงที่มีความหมายดีมากเลยนะครับให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านเสียงเพลงด้วยนี่คือเพลงจากอัลบั้มของตาวิเศษเห็นหน้าปิ้งปิ้งเพลงนี้มีชื่อว่าเมืองสวยป่างามนั่นเองนะครับอย่าลืมนะเด็กๆจ๋าอยากให้เมืองของเรามีความสวยงามอย่าให้ป่าไม้ของเราเลยนะมีความอุดมสมบูรณ์เขียวชอุ่มแบบนี้ต้องช่วยกันดูแลรักษาโลกใบนี้ของเราด้วยนะครับด้วยการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองนะครับแล้วก็ลดการใช้พลาสติกแบบนี้ช่วยกันประหยัดพลังงานประหยัดน้ำประหยัดไฟโอ้โหง่ายมากเลยเห็นมาทุกคนก็ทำได้ด้วยจ้ามือเล็กๆก็ทำได้ปรบมือเก่งมากเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาของรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งหมดลงอีกแล้วนะครับพี่เหลือมพร้อมกับพองเพื่อนจะกลับมาใหม่นะเหมือนเดิมเลยช่องทางนี้ไทย PBS Podcast นะครับคิดถึงกันก็เปิดเข้ามาฟังรายการกันบ่อยๆนะบ๊ายบายสวัสดีครับเด็กดีไม่ดื้อเลยตั้งใจเรียนหนังสือนะทุกคนรักนะจุ๊บๆชื่นใจ
1: ยิ่งสุบ

0: ยิงสุบ
1: พบกับความสนุกมีความสุขได้ความรู้แบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งบ๊ายบาย
2: บ้านโดยไม่ยอมบอกแม่ระวังจะโดนรังแกเหมือนเจ้าแกะน้อย
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีบ้านปูลานิบงอำเภอตากใบพร้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจพนักงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้พนักงานปั๊มได้รับบาดเจ็บ2รายมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อล่าสุดแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบวัตถุพยานและรวบรวมหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและแจ้งสายด่วนความมั่นคง1341หากพบสิ่งผิดปกติจบข่าวใกล้ลุงไหวนิพัทธกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าน
6: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

0: คุณยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้าอาจฆ่าคนได้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: สิ้นจางอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี Delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์เหลือ

0: ใบดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

จบเป็นคู่ครองอยู่สวรรค์สั้นฟ้าอย่าได้มีทิมปาคือจังดอกตัวอายให้จบเป็นคู่แก้วดังกิ่งทองใบหยกอย่าได้

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talked about? Hip hop and R&B. That's all that was. Hey,
5: who's กำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: กินเลย
5: แปะแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: เตรียมย้ายขึ้นที่สูงพายุแตดบิดจะเข้าช่วงวันที่6ถึง11ตุลาคม2569จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมกรณีมีการเผยแพร่ข้อความว่าพายุแตดบิดจะเข้าประเทศไทยช่วงวันที่6ถึง11ตุลาคมพร้อมแนะนำให้เตรียมย้ายของขึ้นที่สูงโดยกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันไม่มีพายุแตดบิดเข้าไทยและไม่มีชื่อนี้ในระบบทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมพร้อมขอให้ประชาชนติดตามการพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงไม่ส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
3: เฟกนิวส์เฟกนิวส
5: ์ Runอย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสม

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่ว

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทเปิดเผยสถานีน้ำเหนือวันที่1ตุลาคมว่ามวลน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดอีกประมาณ2วันจะเพิ่มสูงราว 2,900 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใต้เกณฑ์สูงสุด 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกิน18เมตรขณะที่น้ำที่อำเภอบางไทรยังอยู่ในเกณฑ์รองรับและคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่มีฝนเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามยังคงเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้จบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
5: เดี๋ยวเนี่ยเวลาเสียพนันคนสมัยนี้เขาจ่ายกันด้วยอะไรรู้ไหมเขาจ่ายกันด้วยค่ากับข้าวค่านมลูกทีวีตู้เย็นรถเสียอีกก็จ่ายด้วยค่าเทอมลูกมอไซค์บ้านไม่เหลืออะไรก็จ่ายด้วยชีวิตด้วยจิตวิญญาณกลายเป็นผีพนันคิดให้ดีเสียแบบเนี้ยจะเล่นเหรอพนันมีแต่เสียเลิกโทร1323สสส
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซลเอสเอส

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเลือนริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มลำใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติกเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์

่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มสมพลัสสมกิโลนะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่ว

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E10 SE Evo นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับกับบางจากแก๊สโซฮอล์ E10 SE Evo ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท่วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท่วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะฮะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท่วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท่วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท่วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและตอนล่างพร้อมตรวจสอบความพร้อมอาคารชลประทานสำคัญ4แห่งเพื่อเตรียมบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รอยต่อสำนักงานชลประทานที่11และ12โดยเร่งพร่องน้ำในระบบคลองล่วงหน้าเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากจังหวัดสุพรรณบุรีและอ่างทองพร้อมวางแนวทางควบคุมการรับและระบายน้ำผ่านโครงข่ายคลองที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งนี้กำชับทุกหน่วยงานบูรณาการแผนบริหารจัดการน้ำเตรียมอาคารเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเต็มศักยภาพจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
0: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด
6: อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมพล

ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรง

0: เติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: เตือนภัยมิจฉาชีพใช้ AI สร้างโปรไฟล์ปลอมหลอกเหยื่อสร้างความสัมพันธ์ก่อนหลอกลงทุนโอนเงินเตือนภัยประชาชนมิจฉาชีพอาจใช้ภาพที่สร้างด้วย AI หรือภาพของบุคคลอื่นสร้างโปรไฟล์ปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์ก่อนเข้ามาพูดคุยสร้างความสัมพันธ์และใช้คำหวานจนเหยื่อหลงเชื่อและยอมทำตามคำขอโดยเฉพาะหากอีกฝ่ายเริ่มพูดถึงการลงทุนขอเงินหรือให้โอนเงินขอให้หยุดการสนทนาและอย่าโอนเงินตามคำขอเด็ดขาดพร้อมตรวจสอบตัวตนของบุคคลดังกล่าวให้แน่ชัดก่อนดำเนินการใดๆเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทร

0: เมื่อวันที่8เมษายน2430มาสู่กระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนับเป็นเวลา138ปีที่ยังคงมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปรับปรุงโครงสร้างกองทัพให้มีความเหมาะสมทันสมัยเป็นองค์กรนำในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของรัฐรักษาผลประโยชน์แห่งชาติพัฒนาและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติทุกรูปแบบและพร้อมในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
2: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้

ิฟลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้ง

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
3: FM 88สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
4: ครอบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาลคนแถวนั้นเขาเรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็นเพราะฉะนั้นเด็กในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนๆก็จะล้อว่าพวกผีโรงเย็นผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.6เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างแบบเด็กๆก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงผีโรงเย็น

ในครั้งแรกสุดที่สมัยขึ้นมากรุงเทพนะครับเช่าบ้านเป็นเด็กศิลป์นะครับหม่อมแมมผมยาวลมเพลลมพัดครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: ยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวจากความร่วมมือ4กระทรวงยกระดับการบริหารสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีมุ่งเปลี่ยนการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนสามารถมองเห็นปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตล่วงหน้าเพื่อวางแผนตลาดและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรแบบพุ่งเป้ารายพื้นที่พร้อมต่อยอดสู่การยกระดับคุณภาพและมูลค่าสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกสำคัญเชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่เพื่อให้บริการจัดการสินค้าเกษตรรวดเร็วแม่นยำและตอบโจทย์เกษตรกรมากขึ้นจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
4: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
5: ซินจาอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมีเดลิเวอรี่ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บๆในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
6: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่ม

0: ังดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีเต่า

0: ่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่

0: ช่วงของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ถ้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ถ้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะเวียน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวจากความร่วมมือ4กระทรวงยกระดับการบริหารสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีมุ่งเปลี่ยนการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนสามารถมองเห็นปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตล่วงหน้าเพื่อวางแผนตลาดและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรแบบพุ่งเป้ารายพื้นที่พร้อมต่อยอดสู่การยกระดับคุณภาพและมูลค่าสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกสำคัญเชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่เพื่อให้บริการจัดการสินค้าเกษตรรวดเร็วแม่นยำและตอบโจทย์เกษตรกรมากขึ้นจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
6: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์แอด

0: ค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวจากความร่วมมือ4กระทรวงยกระดับการบริหารสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีมุ่งเปลี่ยนการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนสามารถมองเห็นปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตล่วงหน้าเพื่อวางแผนตลาดและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรแบบพุ่งเป้ารายพื้นที่พร้อมต่อยอดสู่การยกระดับคุณภาพและมูลค่าสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกสำคัญเชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่เพื่อให้บริการจัดการสินค้าเกษตรรวดเร็วแม่นยำและตอบโจทย์เกษตรกรมากขึ้นจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
4: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
5: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมีเดลิเวอรี่ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านคาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยการเติมสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็ม

0: มีสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังงานแรงนะฮะให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันได้น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังนะครับกับช่วงนี้ช่วงบางจากนะครับ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
2: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
3: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
4: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
3: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
4: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
3: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
4: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
5: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
8: Andy Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวจากความร่วมมือ4กระทรวงยกระดับการบริหารสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีมุ่งเปลี่ยนการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนสามารถมองเห็นปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตล่วงหน้าเพื่อวางแผนตลาดและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรแบบพุ่งเป้ารายพื้นที่พร้อมต่อยอดสู่การยกระดับคุณภาพและมูลค่าสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกสำคัญเชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่เพื่อให้บริการจัดการสินค้าเกษตรรวดเร็วแม่นยำและตอบโจทย์เกษตรกรมากขึ้นจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
7: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
8: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมพลัส

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI พอร์ตเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talked about?

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ความงดงามของสังคมเกิดจากผู้คนที่หลากหลายมาร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่กับรายการนับเราด้วยคนผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
4: สวัสดีทุกท่านนะคะนับเราที่คนค่ะอยู่กับนิ้งนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะนับเราที่คน EP นี้เหมาะมากสำหรับคนอายุ45บวกเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการล้มค่ะทุกคนคงทราบดีว่าการล้มกับผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะล้มแค่ครั้งเดียวเนี่ยเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะคะแต่ว่าวิธีการที่เรามักจะคุ้นชินกันก็คือว่าเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้านเนาะทำบ้านให้ไม่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้สูงอายุจะต้องล้มได้ง่ายๆหรือแม้แต่เราอาจจะมองไปถึงว่าบางคนกังวลมากถึงขนาดที่ว่าไม่อยากให้ท่านทำอะไรเลยแต่เราไม่เคยคุยกันถึงเรื่องของการฝึกฝนหรือแม้แต่การป้องกันที่ตัวของท่านเองค่ะว่าถ้าวันหนึ่งท่านล้มขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้ท่านเตรียมความพร้อมจะทำยังไงให้ล้มแล้วไม่บาดเจ็บมากนับเราทุกคนจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับวิชาฝึกล้มค่ะเป็นวิชาที่ทุกคนควรจะต้องเรียนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันค่ะว่าการฝึกล้มที่ถูกต้องควรจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรอยากให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะพูดคุยกันกับดร.บุษราชินสงครามนะคะประธานหลักสูตรกายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะโอ้อาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์หนิงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอาจจะใหม่สำหรับคนไทยด้วยซ้ำไปเพราะเราไม่เคยคุยกันถึงเรื่องวิชาการล้มมาก่อนอาจารย์
5: คะ
4: การล้มกับผู้ที่อายุมากๆเนี่ยมันมีผลกับชีวิตของเขายังไงบ้างคะ
5: ก็คือล้มแล้วมันอาจจะไม่ได้แค่ฟกช้ำหรือว่ากระดูกหักอย่างเดียวเนาะแต่ว่าล้มแล้วสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่หกล้มอะค่ะพอหกล้มเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางคนนะคะก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะต้องพักรักษาตัวอาจจะต้องอยู่นิ่งๆบนเตียงหรือว่าถึงจะผ่าตัดดามกระดูกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีช่วงเวลาของการพักฟื้นซึ่งช่วงเวลาเนี้ยค่ะมันจะทำให้เกิดการถดถอยของร่างกายลงเรื่องของความแข็งแรงที่ลดลงความสามารถในการทรงตัวที่ลดลงแล้วก็จะยิ่งทำให้เสี่ยงหกล้มมากขึ้นหรือบางคนทั้งที่บาดเจ็บแล้วก็ไม่บาดเจ็บอาจจะล้มแล้วไม่บาดเจ็บนะคะแต่จะมีความภาวะทางจิตใจที่เรียกว่าการกลัวการหกล้มก็คือไอ้การกลัวการหกล้มเนี่ยมีทั้งตัวผู้สูงอายุเองแล้วก็ทางญาติก็จะแบบห่วงว่าไม่อยากให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากให้เคลื่อนไหวเองหรือผู้สูงอายุเองเนี่ยไม่จากที่เคยเดินไปเข้าห้องน้ำเองจากที่เคยไปซื้อของไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเองก็อาจจะไม่กล้าไปทำเพราะว่ากลัวหกล้มลูกหลานก็อาจจะแบบว่ามองว่าอันเนี้ยเสี่ยงมากเกินไปจนสุดท้ายเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำเองได้ในชีวิตอะค่ะมันน้อยลงมากๆพอน้อยลงมากๆร่างกายก็จะยิ่งเสื่อมถอยไปเร็วมากๆ
4: ค่ะ
5: ก็ผลที่มันตามมาค่ะคือสุดท้ายเขาอาจจะอยู่ในภาวะที่ต้องพึ่งพิงลูกหลานตลอดเวลาคุณภาพชีวิตลดลงอยากจะไปไหนอยากจะไปทำอะไรอยากจะออกไปกับเพื่อนก็ต้องรอลูกแต่ลูกก็อาจจะต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ใช่
5: นั้นผลกระทบมันมากกว่าล้มแล้วเจ็บอะค่ะมันกระทบไปถึงคุณภาพชีวิตแล้วลูกเองก็อาจจะต้องเพิ่มเวลาในการดูแลหรือว่าจ้างคนมาดูแลมันก็จะกระทบกันไปทั้งบ้านค่ะ
4: ค่ะอาจารย์การที่ผู้สูงอายุไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเลยแม้แต่เดินเหินซึ่งเกิดจากความเป็นห่วงของลูกหลานเนี่ยมันกระทบกับร่างกายยังไงคะ
5: ค่ะก็คือจริงๆกิจกรรมทางกายเนาะมันเป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานที่เราควรทำการที่เราทำอย่างเช่นนะคะลุกขึ้นไปทำกิจกรรมต่างๆเข้าห้องน้ำไปเดินรอบๆบ้านไปถ้าผู้สูงอายุไม่ได้ทำงานก็อาจจะไปทำงานบ้านหรือว่าเดินตรวจสวนอะไรของเขาเนี่ยค่ะคือมันเป็นขั้นพื้นฐานแต่จริงๆแล้วสำหรับคนทั่วไปหรือผู้สูงอายุนะคะมันไม่พอเนาะอย่างเช่นถ้ากิจกรรมทางกายที่พอเดินอ่ะต้องได้19,000เยอะไหมคะ
4: อายุยังต้อง19,000
5: เราเองก็ต้องได้19,000อะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นคือพอคือไม่ต้องออกกำลังกายแต่อันนั้นคือขั้นต่ำนะคะถ้าทำได้ไม่ถึงก็ต้องออกกำลังกายเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายเลยเราคิดว่าเดินธรรมดายังกลัวเขาหกล้มเพราะนั้นไปออกกำลังกายเราก็ยิ่งมองว่ามันเป็นจุดที่เสี่ยงแต่มันทำให้แม้กระทั่งกิจกรรมขั้นพื้นฐานในชีวิตที่ควรทำแล้วทำให้กล้ามเนื้อมันได้แบบคงที่อยู่ตลอดเวลาไม่ได้เสื่อมไปคือร่างกายเราไม่ใช้อะไรค่ะมันจะทำลายค่ะเปลืองอาหารเนาะเพราะนั้นก็พอเราไม่ได้ใช้ส่วนไหนร่างกายมันก็จะยิ่งเสื่อมได้เร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เขายิ่งแย่ลงมากขึ้นค
4: ่ะทีนี้วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของวิชาฝึกล้ม
5: ค่ะ
4: ซึ่งถือว่าน่าจะใหม่มากสำหรับสังคมไทยไหมคะอาจารย์แล้วทำไมเราถึงจะต้องเรียนรู้เรื่องของวิชาฝึกล้มคะ
5: คือจริงๆมันบูมตอนที่มีคลิปปากัวของประเทศหนึ่งของไต้หวันใช่ไหมคะที่เขาฝึกในผู้สูงอายุแล้วแบบให้เห็นเลยว่าล้มจริงๆแล้วล้มในพื้นที่นอกที่มันไม่ใช่ห้องฝึกที่มีเบาะมีอะไรรองรับอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนแบบตื่นตัวเรื่องนี้แต่จริงถ้าในมุมของนักกายภาพอะค่ะเราทำมามากกว่า5ปีแล้วนะคะที่เราสอนเรื่องของการหกล้มด้วยจริงๆของนักกายภาพบัตรเนี่ยค่ะหลักสูตรทั่วประเทศที่เปิดพัฒนาขึ้นปรับปรุงใหม่เนี่ยค่ะมันจะมีเรื่องของกายภาพบัตรเฉพาะทางในผู้สูงอายุเลยเพราะว่าเราเตรียมพร้อมกับเรื่องของสังคมสูงวัยแต่อาจจะเน้นหนักไปที่เรื่องของการป้องกันการหกล้มแต่สัดส่วนของการที่จะมาสอนการหกล้มเนี่ยค่ะอาจจะยังไม่ได้เยอะมากก็คือที่มหาลัยค่ะที่มอรังสิตอะค่ะก็จริงๆเป็นที่แรกเราที่เอาหลักสูตรเนี้ยมาสอนเราสอนมาจริงๆมากกว่า5ปีแล้วค่ะโดยที่ทำครั้งแรกเนี่ยค่ะก็ทำกับอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะคะก็คือเชิญผู้สูงอายุมาพร้อมกับลูกหลานเราอยากให้ลูกหลานมาเห็นด้วยว่ามันควรฝึกยังไงควรทำยังไงนอกจากเขาจะกลับไปช่วยพ่อแม่ในการฝึกแล้วตัวเขาเองก็ยังได้เตรียมตัวด้วยเพราะฉะนั้นก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างค่ะช่วงแรกๆที่เจอก็จะเจอเรื่องของทัศนคติของผู้สูงอายุหรือว่าของลูกหลานเองจริงๆเขาไม่ได้คิดว่าการฝึกล้มเนี่ยมันจะเป็นแบบการแช่งอะไรเนาะแต่มันจะเป็นเรื่องของความกลัวมากกว่าพอเราไปพูดกับคนที่เหมือนแบบมีการรับรู้ว่าตัวเองอะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วแล้วพอแบบว่าเดี๋ยววันนี้มาสอนล้มนะเขาก็จะรู้สึกว่าล้มมันต้องเจ็บแน่เลยเพราะฉะนั้นก็จะกลัวค่ะก็ไม่เอาอะเดี๋ยวขอนั่งดูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนั้นค่ะ
4: โดยธรรมชาติของมนุษย์เวลาเราล้มเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเอาอะไรลงแล้วมันจะสร้างการบาดเจ็บตรงไหนแล้วพอเราเรียนปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนตรงนี้ยังไง
5: เอาพูดตั้งแต่ก่อนจะล้มเนาะบางทีเราเดินไปแล้วเราพลาดเนี่ยค่ะจริงๆร่างกายจะมีกลไกที่ป้องกันเราไม่ให้ล้มในขั้นแรกก็คืออย่างเช่นเราอาจจะก้าวขาไปยันนี่เรียกว่า stepping strategy ก็คือเวลาสอนผู้สูงอายุจะเรียกว่ายันกันล้มก็คือยันไว้ไม่ให้ตัวเองล้มทีนี้อันนี้เป็นกลไกที่แบบเวลาเราพลาดอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยได้ประมาณนึงเลยค่ะทีนี้ในผู้สูงอายุที่เขาเสี่ยงล้มมากขึ้นเพราะว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเขาไม่พอที่จะยันกับความฉับไวของการที่จะก้าวขาออกมายันเนี่ยค่ะมันไม่มากพอเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เสียงล้มเนาะทีนี้เวลาล้มลงไปเนี่ยค่ะมันก็จะมีกลไกอื่นๆอีกอย่างเช่นเวลาเราจะป้องกันไม่ให้ส่วนสำคัญเรากระแทกเราจะใช้มือไปยันพอมือยันเนี่ยค่ะตรงนี้มันจะมีกระดูกชิ้นเล็กๆอยู่เพราะนั้นพอเราใช้มือเป็นตัวรับน้ำหนักทั้งหมดของร่างกายน้ำหนักมันก็จะไปโหลดที่กระดูกก็จะรับแรงแบบมันมีลิมิตของการรับแรงอยู่พอมันเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการหักอันนี้เป็นข้อมือที่มักจะหักถ้าเอาเข่าลงเขาก็มักจะไอตัวกระดูกสะบ้าตรงเนี้ยค่ะก็มักจะแตกหรือว่าถ้าล้มไปทางด้านหลังแบบก้นจำเบ้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้กระดูกสันหลังทรุดแล้วก็กดทับตัวไขสันหลังได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่ล้มเนาะทีนี้เวลาที่ล้มที่มักจะทำให้เกิดการบาดเจ็บเยอะๆเนี่ยค่ะก็คือหนึ่งเวลาเราล้มอ่ะเราไม่เคยวางแผนมาก่อนเคยคิดไหมคะเราเคยคิดไหมว่าถ้าล้มเราจะทำยังไงคุณหญิงเคยคิดไหมคะว่าล้มจะทำยังไง
4: อาจารย์เวลาล้มมันแบบเสี้ยววินาทีมากอะเราคงไม่ทันได้ล้มเอ้ยเราคงไม่ทันได้คิดไหมคะ
5: ถ้าเรามีแผนก่อนล้มแล้วเราไม่เคยผ่า านการคิดหรือว่าการวางแผนมาก่อนว่าเราควรจะตอบสนองยังไงก็คือเราก็จะตกใจก่อนเลยค่ะขาดสติพอเราตกใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเราจะเกร็งใช่ไหมเราก็จะเกร็งพอตัวเราเกร็งเนี่ยเราก็จะล้มแบบตัวเกร็งเพราะนั้นแรงปะทะมันก็จะเยอะแต่ถ้าเรามีแผนมาก่อนเรารู้ว่าเวลาจะล้มเนี่ยเราควรทำตัวให้ต่ำที่สุดเราก็จะย่อตัวเนาะเรามีสติไม่ได้ตกใจมากแล้วรู้แล้วอ๋อล้มก็คือแค่ปล่อยตัวให้ย่อตัวลงต่ำที่สุดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันที่1 นะคะคือตกใจขาดสติ2ก็คือไม่ได้เซฟส่วนสำคัญค่ะส่วนสำคัญของเราก็คือหัวเนาะถ้าล้มไปแล้วหัวฟาดศีรษะกระแทกก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บของสมองเกิดขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตจากการหกล้มมากที่สุดในผู้สูงอายุค่ะก็คือจากการที่มีการบาดเจ็บของศีรษะรองลงมาก็คือเราไม่ได้เซฟกระดูกเนี่ยอย่างชิ้นเล็กๆเนี่ยมันไม่ควรเป็นตัวรองรับหรือว่าตรงสะโพกที่สะโพกมักหักคือตรงเนี้ยมันไม่มีกล้ามเนื้อเลยจริงมันมีกล้ามเนื้ออยู่แต่เป็นกล้ามเนื้อที่เราไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่นะคะพอมันไม่มีกล้ามเนื้อซับแรงพอลงปะทะทางด้านข้างเนี่ยกระดูกมันเป็นจุดรับน้ำหนักโดยตรงมันก็เลยมักจะหักในตัวกระดูกสะโพกเนี่ยค่ะเราไม่ได้เซฟส่วนสำคัญเนาะบางทีเราห่วงของค่ะแล้วจริงๆอ่ะมันเราอาจจะคว้าจับได้อ่ะแต่เราห่วงของอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เวลาเราล้มเนี่ยเราล้มโดยที่เรากอดของอยู่
4: เราไปห่วงอย่างอื่นแทนชีวิตตัวเอง
5: ใช่อาจจะไม่ได้คิดมาก่อนอะไรเงี้ยจริงๆจะล้มก็ทิ้งทุกอย่างแล้วก็คว้าไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าการล้มที่มันช่วยลดการบาดเจ็บอะค่ะ1อย่างน้อยได้คิดมาก่อนรู้วิธีการว่าถ้าจะล้มควรทำยังไงเรารู้ว่าต้องย่อตัวลงต่ำใช่ไหมคะสิ่งสำคัญอันแรกเลยค่ะทำให้ตัวต่ำที่สุดย่อตัวให้ต่ำที่สุดแบบให้อยู่ในท่านั่งยองได้จะดีมากๆเลยค่ะแรงของการปะทะจะเหลือน้อยมากแล้วก็เลือกจุดปะทะค่ะจริงมันในเสี้ยววินาทีมันเหมือนเลือกไม่ได้แต่ถ้าเราผ่านการฝึกฝนเหมือนเวลาเราเดินเนี่ยค่ะเราคิดไหมว่าเราต้องเดินยังไงไม่ค่อยใช่ไหมคะมันเป็นอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันไม่ค่อยได้พอถ้าเราฝึกฝนมากพอค่ะมันจะเป็นอัตโนมัติเกิดขึ้นเพราะนั้นอย่างถ้าล้มไปทางด้านข้างแล้วเราจะแบบหลบกระดูกสะโพกเนี่ยค่ะมันอาจจะต้องมีการบิดตัวนิดนึงแล้วเอาก้นลงตรงก้นเรามันจะมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่คอยซับแรงได้แล้วก็มันค่อนข้างห่างจากกระดูกพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือทักษะเนาะว่าย่อตัวลงต่ำแล้วก็เลือกจุดปะทะเก็บคางก้มคอเก็บคางก้มคอไม่ให้หัวกระแทกแบบเวลาลงอย่างน้อยก็คือไม่ให้หัวแบบไปปะทะก่อนให้มันเป็นจุดสุดท้ายที่มันจะปะทะแล้วก็ใช้การกลิ้งตัวค่ะการกลิ้งตัวก็คือทำให้ตัวงอสมมติว่าถ้าอันนี้คือตัวเราเนาะล้มไปปึ้งอย่างเงี้ยอันนี้แรงปะทะจะแรงแต่ถ้าเราทำตัวให้เหมือนล้อรถยนต์อะค่ะล้อรถยนต์เวลาแรงกระจายไปอะค่ะมันจะเกิดการกระจายแรงของร่างกายเกิดขึ้นมันจะไม่ไปปะทะที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นเทคนิคของการล้มของกีฬาศิลปะป้องกันตัวที่เขาต้องล้มแต่อันนั้นอาจจะฝึกแบบอาจจะต้องมีความแข็งแรงประมาณหนึ่งเพราะนั้นถ้าฝึกกับผู้สูงอายุเราก็อาจจะต้องทำให้มันสเต็ปมันง่ายมากขึ้น
4: แต่อาจารย์ทีเนี้ยพออย่างวิธีการที่อาจารย์บอกเนี่ยมันจะต้องมาเป็นแบบค่อยๆเรียนรู้ไปทีละขั้นใช่ไหมคะ
5: ค่ะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อและร่างกายก่อนแล้วก็ค่อยฝึกล้มเราตรวจประเมินก่อนค่ะว่าเขาว่ามีความเสี่ยงไหมการที่จะบอกว่าคุณต้องฝึกนะคุณต้องป้องกันการหกล้มนะก็ต้องบอกว่าเขาว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าก่
4: อ
5: นซึ่งโดยส่วนมากค่ะถ้ามาหาเราอ่ะเราไม่ปล่อยให้เขาไม่เสี่ยงอย่างน้อยขั้นต่ำที่สุดอะค่ะก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงล้มต่ำเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยคุณไม่เสี่ยงล้มเลยพอเขากลับไปเขาก็จะไม่ระมัดระวังตัวการที่เราติดความเสี่ยงล้มต่ำให้กับเขาไปอย่างคุณหญิงถ้าไปตรวจเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงล้มต่ำเพราะนั้นคือเขา
4: เสี่ยงล้มต่ำแปลว่าอะไรคะอาจารย์
5: เสี่ยงล้มต่ำก็คือมีโอกาสที่จะล้มเวลาที่จะบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยเสี่ยงล้มมากแค่ไหนเขาจะแบ่งเป็น3ระดับตามไกด์ไลน์ของ World For Guideline อะค่ะก็คือมีเสี่ยงล้มต่ำเสี่ยงล้มปานกลางแล้วก็เสี่ยงล้มสูงเสี่ยงล้มสูงส่วนมากก็คือเป็นกลุ่มที่เคยล้มมาแล้วล้มแล้วบาดเจ็บเป็นกลุ่มที่มีแบบภาวะเปราะบางต้องการการพึ่งพาอยู่ในสถานพยาบาลอะไรอย่างนั้นเป็นหลักค่ะพอเสี่ยงล้มปานกลางนี่คือเริ่มมีปัญหาชัดเจนแล้วเช่นอาจจะมีการเสื่อมของระบบประสาทตอบสนองได้ช้าลงหรือว่ามีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อส่วนเสี่ยงล้มต่ำเนี่ยค่ะยังไม่มีความเสี่ยงหมายถึงว่ายังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ชัดเจนที่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงของการหกล้มแต่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าเราบอกเขาว่าคุณไม่เสี่ยงเลยเขาก็จะกลับไปใช้ชีวิตเต็มที่ไม่ระมัดระวังแต่การที่บอกเขาว่าเนี่ยเสี่ยงล้มต่ำนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแบบนี้แล้วควรออกกำลังกายแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวคุณก็จะเปลี่ยนจากเสี่ยงล้มต่ำเป็นเสี่ยงล้มปานกลางแล้วก็เป็นเสี่ยงล้มสูงในที่สุดเนี่ยค่ะ
4: โอเค
5: ค่ะ
4: อาจารย์คะงั้นแปลว่าถ้าเราเริ่มต้นจากกลุ่มเสี่ยงล้มต่ำ
5: ค่ะ
4: น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดไหมคะ
5: ใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่พร้อมที่สุดเนาะพร้อมที่สุดหมายถึงมีความเราไม่ต้องไปแก้ปัญหาบางอย่างให้เขาอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงล้มปานกลางหรือเสี่ยงล้มสูงเนี่ยเราต้องไปแก้บางโรคให้อย่างเช่นกลุ่มเสี่ยงล้มสูงเนี่ยเขาอาจจะมาด้วยมีปัญหาเป็นสโตรกเป็นโรคหลอดเลือดสมองอะไรเนี่ยค่ะเป็นผ่าตัดมาหรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งก็ต้องไปฟื้นฟูพวกนั้นก่อนแล้วถึงจะพามาเพิ่มความแข็งแรงแล้วถึงจะพาไปฝึกล้มได
6: ้
5: ถ้ากลุ่มเสี่ยงล้มปานกลางเขาอาจจะเริ่มมีข้อจำกัดแล้วค่ะเขาเสื่อมปวดหลังเพราะฉะนั้นเราจะสอนให้เขาย่อตัวลงต่ำก็คือการต้องทำดีฟสควอตก็คือย่อถ้าดีฟสควอตอ่ะมันก็จะไปโหลดเข่าเยอะมากเพราะนั้นต้องไปแก้ไปลดอาการปวดที่เข่าให้ก่อนแล้วถึงจะมาฝึกดีฟสควอตได้แล้วถึงจะมาฝึกล้มได
6: ้
5: เพราะนั้นกลุ่มที่พร้อมที่สุดก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงล้มต่ำ
6: ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์
5: จริงๆแนะนำเป็นวัยก่อนสูงอายุค่ะก็คือ45-59แต่จริงๆวัยผู้สูงอายุตอนต้นก็ยังพอได้นะคะก็คือ60-69ปีค่ะก็สามารถฝึกได้เตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อได้ค่ะ
6: ค่ะงั้นหนิงย้อนถามอีกกรณีนึงที่เมื่อสักครู่อาจารย์เล่าทิ้งไว้ว่าเป็นท่านหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่พอรู้ว่าจะมาเรียนเรื่องของการล้มก็บอกขอนั่งเฉยๆดีกว่าเพราะกลัวการเจ็บถ้าในกรณีกลุ่มแบบนั้นเนี่ยเขาจะต้องทำไงอะคะอาจารย์เราทำกับอย่างเขา
5: จริงๆความยากก็คือทำยังไงให้เขามาหาเราแต่ถ้าเขามาหาเราแล้วอันนี้ไม่ยากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวโดยกระบวนการนะคะคือพอเขามาร่วมกิจกรรมใช่ไหมคะเราก็จะมีกิจกรรมให้เขาทำตั้งแต่ยากง่ายไปหายากง่ายไปหายากเขาก็จะร่วมกิจกรรมที่มันเป็นแบบยืดกล้ามเนื้ออะไรเดี๋ยวว่าหรือออกกำลังกายบางท่าอะไรเงี้ยที่เราดีไซน์ให้สามารถทำได้ทุกระดับความสามารถอันนี้ก็ดูไม่เสี่ยงมากใช่ไหมคะพอไปถึงอันสุดท้ายนะคะล้มเราจะไว้อันสุดท้ายเลยค่ะพอถึงอันล้มเนี่ยเราก็ถามก่อนค่ะจริงๆต้องคัดกรองก่อนคนที่อาจจะยังให้เป็นคนดูก่อนเนาะก็คือเป็นเรื่องของกระดูกพรุน
6: ค่ะ
5: หมอวินิจฉัยว่าเป็นกระดูกพรุนอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะหักแบบแรงปะทะนั่งลงธรรมดาก็อาจจะหักได้ปะทะน้อยๆก็อาจจะหักได้หรือว่าคนที่เพิ่งผ่าตัดเปลี่ยนข้อมาอะไรพวกเนี้ยค่ะหรือว่ามีกระดูกสันหลังทรุดอะไรพวกเนี้ยคือถามว่ากลุ่มคนพวกนี้จะฝึกได้ไหมจริงๆฝึกได้ค่ะแต่ต้องเป็นตัวต่อตัวเราต้องออกแบบแต่ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยเราก็จะขอให้สังเกตการทีนี้มันก็จะมีบางคนที่เขาก็ยังไม่กล้าค่ะเขาก็จะดูเชิงก็จะบอกว่าขอนั่งดูก่อนเพราะฉะนั้นก็จะมีต้องหากลุ่มค่ะมันจะมีแกนนำเป็นผู้สูงอายุด้วยกันเองใช่ต้องมีแกนนำที่เป็นผู้สูงอายุด้วยกันเองเนี่ยค่ะถ้าเขาเห็นเพื่อนเขาทำได้ค่ะเขาก็จะเริ่มเปิดใจแปลว่าเอ้ยเห็นไหมเพื่อนยังทำได้เลยปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าถ้าเพื่อนทำไปแล้วเห็นประโยชน์เนี่ยบอกต่อก็จะชักชวนมาได้ทีนี้สิ่งที่เราทำอะค่ะคือที่บอกว่าทำให้เขามาหาเราให้ได้ก่อนเนี่ยมันจะง่ายก็เริ่มจากพาเพื่อนที่แข็งแรงอะค่ะให้ลองทำก่อนไม่บังคับนะคะเราจะไม่เป็นการบอกว่าคุณต้องทำก็คือลองให้ทำแล้วก็ทำกิจกรรมให้มันง่ายค่ะเริ่มจากดูอันที่มันไม่ดูไม่เสี่ยงเช่นการกลิ้งตัวบนเตียงเก็บค้างก้มคอแล้วก็ได้ทักษะของการกลิ้งตัวอย่างน้อยคุณย่อตัวลงต่ำไม่ได้แต่คุณกลิ้งถูกอะไรเงี้ยมันก็ช่วยลดแรงปะทะได้กลิ้งตัวฝึกสควอทถ้าเขาลงดีฟไม่ได้ลงลึกๆไม่ได้ก็เริ่มจากแบบว่านั่งเก้าอี้ก่อนแล้วยืนนั่งเก้าอี้ก่อนแล้วยืนอันนี้เป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนควรทำได้เนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อย
6: ๆค่ะเราฝึกทำตรงนี้มาแล้ว5ปี
5: ค่ะ
6: อาจารย์เห็นเคสที่เป็นแบบสถานการณ์จริงที่เขามาเล่าให้ฟังไหมว่าอุ๊ยอาจารย์ขอบคุณมากเลยพอไปเรียนปุ๊บเราทำให้พอวันนั้นไปล้มมาแล้วเราเรียนรู้จากการฝึกเนี่ยมีมาเล่าให้ฟังบ้างไหมคะอาจารย
5: ์ถ้าเรื่องล้มยังไม่ค่อยเจอค่ะแต่จะเจอว่าพอเข้าโปรแกรมแล้วอะค่ะจากที่ไม่กล้าออกไปไหนอะออกไปใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นบอกว่ามันดีมากเลยมันแบบว่าจากที่แบบว่าต้องรอลูกพาไปก็กล้าที่จะออกไปใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นทักษะของการล้มอันนี้เป็นตัวเองแล้วกันก็คือก็เราก่อนจะไปสอนคนอื่นได้ก็ต้องทำให้เป็นก่อนก็ฝึกมาทีนี้ไปวิ่งค่ะไปวิ่งแล้วก็ใจลอยสะดุดแบบพื้นนิดนึงค่ะเป็นพื้นต่างระดับนิดนึงแล้วก็ล้มก็คือแบบตอนล้มมันเห็นเลยว่าอ๋อล้มคือแบบมันรู้แล้วว่าเนี่ยคือการล้มแล้วแบบคือทุกอย่างมันก็จะออกมาเองจากที่เราเคยฝึกมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแค่แบบถลอกธรรมดาเลยค่ะเป็นแค่แบบมีไม่ได้แบบเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราฝึกฝนมากพอค่ะมันก็จะเกิดขึ้นได้แต่ปัญหาคือ พอเป็นวัยสวยอายุอะค่ะคือเขาก็ถามว่าต้องฝึกเท่าไหร่แล้วมันถึงจะเกิดเป็นทักษะ
6: ใช่
5: แบบการเดินก็บอกว่าประมาณ 20,000 ครั้งทุกคนก็ตอบตายก่อนแล้วพรุ่งนี้
6: จริงอาจารย์เมื่อกี้ฟังเรายังแบบว่าโอ้
5: เออไม่ว่าอันนี้เป็นการเรียนรู้ทักษะทั่วไปตามทฤษฎีแต่ถ้าตัวเองฝึกจริงๆก็ไม่ได้ถึง 30,000 ครั้งค่ะแต่มันแค่ต้องอาศัยความสม่ําเสมอในการฝึกก็คือแรกๆอ่ะค่ะเหมือนเราฝึกอะไรเรียนรู้อะไรสักอย่างนึงอ่ะเราไม่จําเป็นต้องทําถึง 30,000 ก็ได้แต่เราทํามันอย่างสม่ําเสมอ
6: ค่ะ
5: ก็คือแรกๆอาจจะแบบยังไม่ได้ท่ายังไม่ได้ทักษะก็อาจจะทําซ้ําเยอะๆหน่อยพอหลังจากนั้นเราก็คืออาทิตย์นึงทวนครั้งนึงอาทิตย์นึงทวนครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห่างๆไปแบบนั้นก็ได้ค่ะ
6: แล้วท่านนี่ถามแบบนี้ปกติเวลาเราแบบเรื่องออกกำลังกงออกกำลังกายแล้วเราทำที่บ้านได
5: ้
6: โดยที่อาจจะมีเปิดทีวีเปิด YouTube แต่กรณีแบบนี้จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญไหมคะ
5: ถ้าการฝึกล้มใช่ไหมคะ
6: ใช่
5: ช่วงแรกแล้วก็บางอันสามารถไปทำที่บ้านได้อย่างถ้าที่ตัวเองสอนเนี่ยค่ะมันจะมีทักษะที่ถ้าแบ่งเป็นพาร์ทย่อยๆอะค่ะเราออกแบบให้เขาสามารถไปฝึกที่บ้านได้เขาบอกว่าการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มที่ยั่งยืนที่สุดคือต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าต่อให้คุณหนิงนะออกกำลังกายมาอย่างแข็งแรงเต็มที่เลยนะแล้ววันหนึ่งหยุด
6: อ
5: ันนี้มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเพราะร่างกายเราอายุเยอะขึ้นเสื่อมมากขึ้นอันนี้มันก็จะค่อยถอยลงเพราะฉะนั้นการป้องกันการหกล้มที่ยั่งยืนที่สุดก็คือการทำต่อเนื่
6: อง
5: เพราะนั้นเราเลยออกแบบกิจกรรมให้เขาสามารถเนี่ยกลับไปทำด้วยตนเองได้ดีได้มากขึ้นแต่ทีนี้มันต้องผ่านการประเมินก่อนค่ะว่าคุณหนิงสามารถทำอะไรได้นะตอนนี้อะไรที่ทำได้แล้วไม่เสี่ยงมากให้เสี่ยงต่ำๆค่ะไม่เสี่ยงมากอะไรอย่างเง
6: ี้
5: ยค่ะแล้วก็ต้องผ่านการประเมินก่อนค่ะ
6: ค่ะอาจารย์ทำโครงการสูงวัยล้มเป็นอันนี้เป็นโครงการที่อาจารย์ทำอยู่ตอนน
5: ี้ใช่ค่ะตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะก็คือใช้ชื่อโครงการนี้เลยจริงมันมีต่อท้ายล้มแล้วลุกไม่คุกคามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือล้มแล้วลุกขึ้นได
6: ้
5: บางคนนอกจากแบบล้มไปแล้วทำให้เกิดการบาดเจ็บการที่ล้มไปแล้วลุกขึ้นไม่ได้เนี่ยก็ยิ่งทำให้การบาดเจ็บมันมากขึ้นอย่างเช่นตอนที่เขาล้มไปเขาอาจจะมีภาวะเลือดออกเกิดขึ้นแทนที่คือบางคนอ่ะอยู่บ้านคนเดียวกว่าลูกจะกลับมาช่วงเย็นเนี่ยค่ะการที่ต้องนอนอยู่กับพื้นแล้วก็มีเลือดออกอยู่แบบ4ชั่วโมง5ชั่วโมงเงี้ยการบาดเจ็บมันจะรุนแรงขึ้นนะคะหรือว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะกว่าคนจะมาเจอตอนล้มอาจจะไม่ได้บาดเจ็บมากแต่แบบอาจจะเสียชีวิตจากการที่เลือดมันค่อยๆออกเช่นในสมองเนาะเลือดค่อยๆออกในสมองไปเงี้ยค่ะไปโรงพยาบาลไม่ทันเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ทำทั้งสอนทั้งเรื่องป้องกันการหกล้มป้องกันก่อนที่จะหกล้มแต่ถ้าหกล้มมันป้องกันไม่ได้ 100% มันมีโอกาสเราระวังตัวเองดีแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้ระวังเราหรือว่ามันมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างเช่นน้องหมาน้องแมวในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาวิ่งมาชนเราเขาอยากจะเล่นกับเราเงี้ยค่ะพอป้องกันไม่ได้เราควรเรียนรู้ทักษะว่าถ้าจะล้มมันจำเป็นต้องล้มว่าควรล้มอย่างไรแล้วควรมีทักษะของการลุกก่อนจะลุกคือไม่ใช่ลุกทันทีอาจจะต้องตรวจสอบก่อนว่าเราเกิดการบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเพราะถ้าเราลุกโดยที่เราไม่ได้ตรวจสอบการบาดเจ็บเราอาจจะทำให้การบาดเจ็บเนี่ยมันมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ระมัดระวังมันด้วยเนี่ยค่ะ
6: คือเราฝึกตั้งแต่ตอนที่จะล้มจนกระทั่งพอล้มแล้วเราจะต้องทำยังไงคือเราฝึกขนาดนั้นเลยซึ่งอาจารย์มองว่าโครงการแบบนี้ซึ่งหนิงมองว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะ
5: ค่ะ
6: มันควรจะไปอยู่ในผู้สูงอายุหรือก่อนสูงอายุทุกคนควรจะได้เรียนในเรื่องแบบนี้ไหม
5: ใช่ค่ะคิดว่าควรจะค่ะคืออย่างถ้าบทบาทของตัวเองเนี่ยเป็นนักกายภาพบำบัดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนนักกายภาพบำบัดเพราะนั้นเราคนเดียวทำไม่ได้อยู่แล้วทั่วประเทศจริงๆแค่นักกายภาพบำบัดเองก็ทำไม่ได้ค่ะคนที่ต้องมีส่วนร่วมที่จะทำเรื่องนี้ค่ะมันมีตั้งแต่คนกำหนดนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเนาะคนกำหนดนโยบายบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดเพราะว่านักกายภาพบำบัดก็อาจจะดูแค่ปัจจัยเสี่ยงบางอย่างแต่มันมีเรื่องยาเรื่องอะไรอื่นๆที่คุณหมอก็อาจจะต้องเข้ามาช่วยคุณพยาบาลเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนจริงๆอสม.แม้กระทั่งตัวผู้สูงอายุเองและญาติสำคัญทุกคนต้องช่วยกันหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันคิดว่าถ้าทุกคนได้มีโอกาสเรียนนะคะอนาคตสิ่งที่นักกายภาพบำบัดกังวลมากๆคือผู้สูงอายุกำลังเยอะขึ้นแต่วัยทำงานกำลังลดลงอย่างเนี้ยอย่างตัวเองเนี้ยค่ะคือเริ่มเตรียมความพร้อมแบบเพราะเรารู้ว่าอนาคตพอเราอายุเยอะขึ้นอ่ะ คนที่จะมาแย่งโรงพยาบาลอ่ะมันแบบความต้องการดี
6: มัน
5: มากขึ้นแต่คนที่จะมาดูแลกับน้อยลงเพราะฉะนั้นมันถ้าเรายังตั้งรับอยู่แบบนี้ค่ะตั้งรับหมายถึงว่ารอให้ล้มก่อนรอให้ป่วยก่อนแล้วเราก็มารักษาฟื้นฟูให้เขาดีขึ้นแต่มันช่วยได้แค่ว่าทำให้เขาไม่ตายแต่เขาไม่หายอาจจะอยู่กับความทุกข์ทรมานตอนนั้นแต่ถ้าเรายืดระยะเวลาที่เขาแบบอายุเยอะขึ้นก็เยอะไปแต่ฉันยังทำความแบบยังทำกิจกรรมอะไรต่างๆดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยให้มันยาวมากขึ้นเขาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นงานของนักของบุคลากรทางการแพทย์ก็จะลดลงแล้วก็จะไปโฟกัสกับกลุ่มคนที่ป่วยอันตรงเนี้ยค่ะเวลาที่ไปให้บทบาทเชิงรุกที่มันเป็นการส่งเสริมการป้องกันมันอาจจะไม่ได้แบบว่าต้องเทคไทม์ใช้เวลามากเท่ากับการที่ไปรักษาฟื้นฟูเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำตั้งแต่ก่อนกับผู้สูงอายุทุกคนหรือว่าวัยก่อนสูงอายุก่อนที่เขาจะแก่เยอะแล้วเสี่ยงเยอะเนี่ยค่ะมันจะดีมากๆกับทุกคนเลยค่ะลูกหลานเองก็ไม่ต้องแบบมาเสียเวลาหรือว่าเสียเงินในการที่จะมาดูแลด้วยค่ะประเทศเองก็ไม่ต้องเสียงบประมาณในการที่จะมาต้องดูแลคนที่ติดเตียงหรืออะไรพวกนี้
6: เพราะว่าเราทำกันตั้งแต่ต้นเหตุ
5: ใช่ค่ะ
6: อาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากถึง2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มของผู้สูงวัยอยากให้อาจารย์ฝากว่าทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนรู้ทักษะการล้มนะคะแล้วก็กลุ่มที่2คือกลุ่มของลูกๆหลานเพราะว่าลูกหลานเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากๆเพราะว่าบางคนก็กลัวจนไม่กล้าให้พ่อแม่ทำอะไรเลยหร
5: ือ
6: แม้แต่การที่จะให้ลูกหลานพาคุณพ่อคุณแม่ไปเรียนรู้เรื่องของการล้มเนี่ยหรือแม้แต่การไปเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็นการป้องกันปัญหานี้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะอาจารย
5: ์สำหรับผู้สูงอายุอะค่ะคือสิ่งที่มักจะเจอเนาะก็คือจะเป็นเรื่องทัศนคติเป็นหลักค่ะว่าการหกล้มมันป้องกันไม่ได้ทำแล้วอาจจะเจ็บมากขึ้นแต่การที่เราไม่ทำมันยิ่งทำให้เกิดปัญหาที่เยอะขึ้นไปอีกอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเตรียมความพร้อมไว้เหมือนเราซ้อมแผนดับเพลิงเอาไว้เนาะคือมันอาจจะไม่ได้ทุกทักษะทุกองค์ประกอบออกมาแบบสมบูรณ์ 100% เหมือนแบบวัยที่แบบเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นวัยผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างน้อยอะมันแทนที่จะเสียชีวิตก็อาจจะไม่เสียชีวิตแทนที่จะกระดูกหักก็อาจจะแค่ฟกช้ำธรรมดาเงี้ยค่ะเพราะนั้นอันเนี้ยเป็นอีกทักษะหนึ่งค่ะที่สนับสนุนค่ะในฐานะที่กำลังจะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนมีทักษะนี้ค่ะแล้วก็มันต้องทำอย่างต่อเนื่องจริงจังเนาะชอบแนวคิดของอาจารย์จงศักดิ์ค่ะก็คือขออนุญาตยกก็คือเราอยากให้เปลี่ยนนิยามหรือความเข้าใจของคำว่าแก่ค่ะจากอายุที่60ขึ้นไปให้เปลี่ยนใหม่ค่ะคนที่แก่ก็คือคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได
6: ้
5: คนที่ต้องพึ่งพาคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลร่างกายเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นคนที่ตราบใดที่คุณยังดูแลตัวเองได้คือเรียกว่าเราไม่แก
6: ่
5: เพราะฉะนั้นก็คือเรามาแก่แป๊บเดียวแล้วก็ตายเลย
6: ถูกไหมคือยังไงเราก็ต้องแก่แต่เราแก่แป๊บเดียว
5: ก็คือป่วยแป๊บเดียวค่ะป่วยคืนนึงพรุ่งนี้ตายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าช่วงที่เราสามารถยืดคือเรามีอายุคือคนไทยเนี่ยกำลังจะมีอายุไม่ใช่คนทั่วโลกกำลังจะมีอายุยืนขึ้นอายุเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ7ปีแต่7ปีเนี่ยค่ะเราทำให้7ปีที่เราได้มาเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่แบบต้องพึ่งพาคนอื่นติดเตียงหรือว่าเราจะแบบมีโอกาสได้ออกไปใช้ชีวิตแบบไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่เราชอบด้วยตนเองเนี่ยค่ะเราเลือกได้ซึ่งอันนี้ก็คือการดูแลตัวเองเนาะการฝึกการหกล้มก็เป็นทักษะนึงที่ช่วยทำให้เราออกไปได้อย่างมั่นใจค่ะส่วนสำหรับลูกหลานนะคะคือเราเข้าใจว่าการที่เราแบบห้ามคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ทำอะไรมันเกิดจากความลับความห่วงใยเนาะแต่อยากให้มองให้มันปรับมุมมองนิดนึงค่ะคือมันช่วยได้แค่ระยะสั้นคือการที่เราไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ทำอะไรเลยมันยิ่งไปลดทอนความสามารถของเขาแล้วยิ่งทำให้ร่างกายเขาเสื่อมมากขึ้นแทนที่จะทำให้เขาคือเขาปลอดภัยจากการหกล้มแต่ความสุขในชีวิตเขาอาจจะหายไปจากการที่เขาไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมด้วยตนเองไม่ได้ออกไปพบปะเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่ะแล้วอันนี้อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือเขาร่างกายเขาก็จะยิ่งแย่มากขึ้นเขาอาจจะไม่ได้เป็นภาระหรือว่าเราต้องดูแลเขามากในเรื่องจากปัญหาจากการหกล้มแต่เราอาจจะต้องดูแลเขาจากภาวะที่แบบผลสุดท้ายของ NCD อะค่ะพออยู่ในภาวะเหนื่อยนิ่งไม่ได้ทำกิจกรรมก็จะเกิดสะโต๊กเกิดนู่นเกิดนี่ตามมาที่ทำให้สุดท้ายอะค่ะเขาก็ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพา ซึ่งการป้องกันการหกล้มหรือว่าการฝึกทักษะของการหกล้มเนี่ยมันมีองค์ประกอบตั้งแต่เรื่องของการยืดกล้ามเนื้อเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงฝึกความฉับไวของระบบประสาทเนาะแล้วก็จริงๆมันก็จะได้เรื่องของเรื่องของการรู้คิดของสมองด้วยก็ช่วยลดเรื่องโอกาสของการเกิดสมองเสื่อมไปด้วยพร้อมๆกันเขาบอกว่าการฝึกการหกล้มหรือว่าการป้องกันการหกล้มนะทั้งสองอย่างบวกกันนะคะมันทำให้ได้ประโยชน์มากกว่าการที่แค่ทำให้คุณไม่ล้มหรือว่าล้มไปแล้วอาจจะบาดเจ็บน้อยลงแต่มันทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะงั้นก็อยากให้ถ้าเราห่วงเนาะสิ่งที่เราทำได้ค่ะคือสนับสนุนค่ะคือสนับสนุนยังไงเช่นผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่งนะเราพาเขาไปหาคนที่จะให้ความรู้ได้นะคะสองก็คือเวลาที่ออกกำลังกายที่บ้านบางท่ามันเสี่ยงเนี่ยเราอาจจะต้องทำเป็นเพื่อนเขา
6: ค
5: อยมาระวังอันตรายหรือว่าถ้าในกลุ่มที่แบบผู้สูงอายุค่อนข้างเสี่ยงเยอะแล้วค่ะแทนที่เราจะจำกัดเขาไว้แค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือว่าอยู่บนเตียงไม่ให้ขยับเราสามารถทำงานร่วมกันกับบุคลากรทางการแพทย์นักกายภาพบำบัดออกแบบร่วมกันค่ะว่าระดับความสามารถของพ่อแม่เราอยู่ระดับเนี้ยเราควรอนุญาตให้เขาทำอะไรบ้างกิจกรรมอะไรที่สามารถทำเองได้
6: ถ้าคุณฟังสนใจวิชาฝึกล้มเนี่ยเขาจะต้องไปติดต่อได้ที่ไหนยังไงคะอาจารย
5: ์จริงๆตอนนี้เราเริ่มสอนให้กับนักกายภาพบำบัดทั่วประเทศแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริง

0: การเป็นหนังสือนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาของนับเราทุกคนแล้วค่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: เพราะความงดงามของสังคมเกิดจากผู้คนที่หลากหลายมาร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่กับรายการนับเราด้วยคนผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย.1556นะ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
4: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

0: ถ้าเสด็จ
1: ย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เบียร์นึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
2: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
3: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
4: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
3: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
4: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
3: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
4: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
5: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
8: Andy Francis
9: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่อัยการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามก่อการร้ายด้วยการทำร้ายกัปตันเครื่องบินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นางสาวประภาพรวงศ์สมิงผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขกล่าวว่าจากข้อมูลสภาพอากาศช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยทำให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศเย็นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงดังกล่าวบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝน100ถึง150มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและจังหวัดเพชรบุรีด้านตะวันตกโดยพื้นที่ดังกล่าวอาจมีฝนสะสมประมาณ125ถึง150มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังให้เฝ้าระวังช่วงวันที่11ถึง16ตุลาคมช่วงคาบเกี่ยวที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาส่งผลให้แนวฝนมีการเคลื่อนตัวลงไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครในวันที่14ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและกระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่
3: เนื่องจากอากาศเย็นจากจีนก็จะลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะเป็นแนวขอบของฝนตามขอบของมวลอากาศเย็นลงมาปะทะกับอากาศบ้านเราที่มีลักษณะที่อุ่นกว่าเพราะฉะนั้นการลงมาของเขาเนี่ยก็จะดันขอบไปทางด้านตะวันตกเรื่อยๆส่วนในวันที่11ถึงวันที่16โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกนึงในวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งเขาก็จะดันลักษณะของแนวฝนลงไปจนถึงภาคใต
2: ้ทางนี้ประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในระยะนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำภาพรวมยังบริหารจัดการได้และเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างใกล้ชิดหลังเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฝนตกหนักและเพิ่มการระบายน้ำ
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ102ของความจุและมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นปัจจุบันระบายน้ำในอัตรา120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจังหวัดเพชร บุรีอาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรรัฐบาลจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานสูงสุดถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและแม่น้ำจะแกกลางมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีขีดความสามารถรองรับน้ำได้อีกมากประกอบกับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรองรับน้ำได้รวมกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังสามารถรองรับน้ำในระดับร้อยละ111ของความจุชั่วคราวตามมาตรการฝาดรีเทนชั่นโดยปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกยังอยู่ในระดับสมดุล
5: หลังจากได้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาชัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมอุตุบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวิบลเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนวิบลหรือเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับ
4: ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางน้ำเกลียวจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างรวมถึงพื้นที่ 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีน้ำล้นจากคลองสี่ยัดทั้งนี้หากปริมาณฝนไม่มากกว่าที่คาดการสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและพื้นที่รอยต่อจังหวัดสระแก้วอย่างไรก็ตามจังหวัดต่างๆได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำและรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้วชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งประสานชุมชนและประตูระบายน้ำในคลองสายหลักตามจุดต่างๆเพื่อเปิดประตูระบายน้ำบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับชุมชนหลัก6เพื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยเหลือพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และพื้นที่ด้านบนรวมถึงเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตงและคลองพระยาสุเรนในพื้นที่คลอง2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตตำบลลาดสวายคูคตและอำเภอลำลูกกาขณะเดียวกันได้เร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบบริเวณนอกประตูมีนบุรีและคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณประตูระบายน้ำคลองลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญได้แก่ชุมชนเคหะธานีชุมชนเคหะร่มเกล้าและชุมชนนวธานีส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่กว่า200คนเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันทน์หลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลา2วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลรวม20คันอาทิรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเคหะคลองจันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะเดียวกันยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังซึ่งระดับน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมมากส่วนเขตบางกะปิบริเวณชุมชนร่วมรับชาติเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อเร่งทำความสะอาดขณะที่ประชาชนบางส่วนยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารและความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงติดตามดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม จากนั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงโดยคนในชุมชนต่างสะท้อนว่าได้รับอาหารปรุงสุกจากกรุงเทพมหานครและกองทัพบกโดยไม่ขาดแคลนแต่เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวกั้นน้ำเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะต้องมีการหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการระบายน้ำขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ยกประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ตอนกระทุ่มเสือปลาในระดับสูงสุดเพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่การเร่งผันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ให้น้ำในคลองลดลงให้ได้มากที่สุดพร้อมสูบน้ำออกจากชุมชนหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดโชติ สวท.นครสวรรค์รายงาน
1: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าได้กำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพด้านกำลังพลให้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนและจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยให้ปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ขณะที่ปภ.ต้องประเมินและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนติดตามการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ในเวลา 10:00 น.และจะมีการอัปเดตข้อมูลระหว่างวันผ่านช่องทางต่างๆทั้ง TikTok ช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าย้ำทุกภาคส่วนจะบูรณาการกำลังช่วยเหลือประชาชนเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังฝนในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิดส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าแบ่งสิทธิ์ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรณีฉุกเฉินเช่นกรณีบ้านพังเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ 88,600 บาทและกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ 35,700 บาท ส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนเพื่อขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัดกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายจะได้รับการเยียวยา 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมรับ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตคณะรัฐมนตรีจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาทส่วนที่3คือโครงการระบบประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองและจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยมีปภ.เป็นหน่วยงานดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นกรณีบ้านน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังและขอเคลมเพิ่มได้ไม่เกิน 9,000 บาทเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบส่วนกรณีบ้านน้ำล้อมรับเบื้องต้น 5,000 บาทขอเคลมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทและด้านชีวิตจะคุ้มครองประชาชนที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักกรณีเสียชีวิตจ่ายค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่าย 200,000 บาทต่อคนโดยประชาชนสามารถแจ้งเคลมได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์thainetcat.org line official @thainetcat call center 02-012-5555 และจุดเคลมประกันในพื้นที่ร่วมกับคปภ.โดยผู้ประสบภัยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและผูกบัญชีพร้อมเพรย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อรับการโอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
7: นายเจเซไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการกว่า 80,000 ครัวเรือนนอกนั้นเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆซึ่งได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะการให้บริการรับลงทะเบียนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ช่วยเหลือต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สะดวกเดินทางมายังหน่วยงานราชการหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดจิตรามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบัง
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและส่งกำลังใจถึงประชาชนที่ต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงจากน้ำท่วมพร้อมกล่าวว่าได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังทั้งการดูแลอาหารน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากรวมถึงสร้างความสดชื่นและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์ซึ่งวันนี้ได้นำอาหารและสิ่งของมาให้ที่ศูนย์พักพิงเพิ่มเติมด้วยพร้อมประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรถฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้จัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมือให้พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อสำรวจความเสียหายล้างทำความสะอาดบ้านเรือน และช่วยประชาชนฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายฮามัดไซอัลชัมซีอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในวันนี้ที่ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FC1073พยายามก่อการร้ายจากกรณีที่ใช้ขวานฉุกเฉินทำร้ายกัปตันและเข้าควบคุมการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของแรงจูงใจและความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ช่วยนักบินรายดังกล่าวว่ากระทำตามคำสั่งของผู้ใดหรือไม่พร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำเข้าสารพาราไนโตรโทลูอีนจากสหภาพยุโรปหรือ EU หลังบริษัทของจีน2แห่งยื่นคำร้องร่วมกันในนามอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารดังกล่าวเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า EU ใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดด้วยราคานำเข้าที่ต่ำผิดปกติเพื่อขยายส่วนแบ่งทางตลาดในจีนและราคาสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจาก EU ยังลดลงเกือบ60%ในช่วงระหว่างปี2565ถึง2568ทั้งนี้กระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ EU ซึ่งต่างฝ่ายต่างตอบโต้ด้วยมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อโจมตีสินค้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.70 เมตรและเวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.76 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52 เซนติเมตรและเวลา 16:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.67 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลก FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
14: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.
15: สวัสดีค่ะและนี่คือรายการสุขภาพดีดีนะคะกับพี่มีรัศมีมณีนินค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารกันบ้างนะคะแต่พูดถึงเรื่องอาหารในครัวเนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วยหลายอย่างอย่างเช่นน้ำมันซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยวันนี้ค่ะพี่หมีจะชวนมาคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันพืชกับน้ำมันหมู

0: หรือมันยังไงกันแน่ตกลงปัญหามันอยู่ตรงไหนเห็นในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีพวกงานวิจงงานวิจัยบอกว่าไม่จริงน้ำมันหมูไม่ได้ร้ายอย่างที่คิดน้ำมันพืชต่างหากล่ะที่มันร้ายโอ้เห็นแล้วก็แบบว่าปวดหัวเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนผู้รู้ค่ะคุณอโนไทยเหล่าเที่ยงพี่หนิงนะคะหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่หนิงก็ทำงานเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อซึ่งเป็นโรคที่สำคัญมากๆเลยนะคะพี่หนิงก็จะมาคุยให้ฟังแบบง่ายๆเลยเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันกับสุขภาพเพื่อที่เราจะได้มีความรู้แล้วก็จะได้ใช้ให้ถูกนะคะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
1: สวัสดีค่ะและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: พี่หนิงคะคือหลายบ้านเนี่ยนะก็ยังมีความเชื่อว่าสมัยก่อนน่ะปู่ย่าตายายพ่อแม่เราก็ใช้น้ำมันหมูเจียวเองพี่หมีก็ใช้แบบนั้นเหมือนกันนะคะก็จะแบบมีหม้อเขียวเนาะหม้อเขียวซึ่งจริงๆแล้วเป็นหม้อที่มีสีเป็นสีน้ำเงินเนาะแต่แถวบ้านจะเรียกหม้อเขียวนะคะแล้วก็จะเจียวเองแล้ววันไหนที่แม่เจียวเนี่ยโอ้เราจะแบบรอที่จะกินกากหมูอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าพอไปก็เอ้าเขาเปลี่ยนแล้วอะใครๆเขาก็ใช้น้ำมันพืชกันทั้งนั้นแหละแล้วพอมาในปัจจุบันเอ๊ะไหนบอกว่าน้ำมันพืชไม่ดีน้ำมันหมูตั้งหากแล้วดีงงไปหมดเลยค่ะพี่หนิงตกลงแล้วมันยังไงกันแน่ค่ะพี่หนิงคะ
1: ค่ะก็สมัยก่อนนะคะที่เขาบอกว่ากินน้ำมันหมูแล้วแข็งแรงอายุยืนนะคะจริงๆแล้วมันสรุปไม่ได้สักทีเดียวนะคะว่าน้ำมันหมูดีจริงหรือน้ำมันพืชดีจริงคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเรามองย้อนไปคนยุคก่อนๆเนี่ยคุณปู่ย่าตายายเราแข็งแรงเนาะ
0: อืมใช่ค่ะ
1: สุขภาพแข็งค่อนข้างจะดีไม่ได้มีใครเป็นเบาหวานความดันเยอะแบบนี
0: ้นั่นสิคะ
1: เราก็เลยว่าเออก็แปลว่ากินน้ำมันหมูดีสิอย่าลืมว่าคนสมัยก่อนเขากินน้ำมันหมูก็จริงน้ำมันพืชอาจจะน้อยแต่เขาไม่ได้กินบ่อยเหมือนบ้านเราตอนนี้นี่คะถ้าเรามาดูนะคะว่าปัจจุบันเนี้ยทุกอย่างถ้าเราเดินเข้าไปตลาดหรือหน้าโรงเรียนที่เด็กเลิกโรงเรียนแล้วจะเห็นของทอดเต็มเลย
0: ใช่แล้วใช่ไหมคะมันอร่อยด้วยนะคะพี่หนิง
1: ถ้าตอนที่หนิงตอนเป็นเด็กอะเลิกโรงเรียนนานเนี่ยคุณแม่มารับหรือคุณตามารับเนี่ยมันไม่มีขายแบบนี้นะคะเพราะงั้นเราไม่ได้กินบ่อยเหมือนกับที่คุณหมีบอกนะคะคุณหมีจะได้กินตอนที่คุณแม่เที่ยวเท
0: ่
1: านั้นเราไม่ได้เที่ยวประจำเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยความบ่อยความบ่อยสำคัญมากเลยนะคะคนสมัยก่อนเขาไม่ได้กินแบบนี้เขากินต้มกินนึ่งกินพริกกินผักสดก็ไม่ได้มากินของทอดเหมือนเราใช่ไข่ดาวเขาก็ดาวแบบให้ดาวในบนใบตองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดาวน้ำอย่างเงี้ยไม่ต้องมาไม่เปลืองเงินด้วยแต่สมัยนี้ต้องฟูฟูเพราะฉะนั้นน้ำมันต้องเยอะเยอะใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เราได้รับปริมาณน้ำมันที่เยอะมากและโดยน้ำมันหมูเนี่ยเน้นน้ำมันทอดเป็นของทอดเนาะทอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแตกต่างกันเราจะบอกว่าอันไหนดีไม่ดีไม่ได้มันอยู่ที่หนึ่งเลยความบ่อยความบ่อยของการกิน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในงานวิจัยจริงๆแล้วในภาพรวมเนี่ยมีหลักฐานว่าการที่เราเอาไขมันอิ่มตัวมาแทนไขมันไม่อิ่มตัวจากพืชเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของลดโรคได้ดีกว่าอันนี้มันเป็นงานวิจัยเฉพาะไทยเนาะแต่เป็นความเป็นในชีวิตความเป็นจริงเราอะเราคงง่ายๆเราคงไม่ต้องมาเอางานให้โกมาอ้าว
0: ค่ะ
1: แม่คุณมีชอบกินน้ำมันหมูก็ได้ค่ะแต่ลดปริมาณลงแค่นั้นเองอย่ากินบ่อยอย่าเป็นอาหารหลักอย่าให้ทอดเป็นอาหารหลักจะใช้น้ำมันพืชคุณก็เป็นไขมันสูงได้ค่ะไม่ใช่ว่าค่ะกินน้ำมันพืชแล้วคุณไม่เป็นไขมันสูงคุณไม่เป็นหัวใจไม่เป็นหลอดเลือดคุณใช้เยอะก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกไงคะว่าให้ทานน้ำมันแต่พอดีโดยเฉพาะตอนนี้เขากำหนดไว้แล้วว่าไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวัน
0: เดี๋ยวนะคะพี่หนิง6ช้อนชาต่อวันเหรอคะ
1: ช้อนชานะจ๊ะไม่ใช่ช้อนทัพพีหรือไม่ใช่ช้อนแกงแล้วนะคะ
0: ช้อนชาอุ้ยมันก็นิดเดียวเองพี่หนิง
1: ถูกต้องนั่นแหละถ้าเราอยากสุขภาพดีแล้วก็กินได้แค่นั้น
0: โถตายแล้วตอนแรกๆพี่หมีคิดว่าน่าจะหมายถึงช้อนโต๊ะเนาะเออค่อยพอสมน้ำสมเนื้อหน่อยโอ้โหนี่แสดงว่าคนในยุคปัจจุบันซึ่งรวมทั้งพี่หมีด้วยเนี่ยเรากิน น้ำมัน

0: เกินมาตรฐานที่ปลอดภัยสิคะอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะคือต้นตอที่ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดโรคไขมันโรคเบาหวานโรคความดันต่างๆโรคติดต่อไม่เรื้อรังทั้งหลาย
0: โอ้โหเห็น
1: จากที่เราทานเกินนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเห็นสาเหตุเลยนะคะว่ามันมาจากตรงนี้มาจากวิถีชีวิตวิถีการกินที่มันเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าไอ้ผู้ร้ายที่เราจะไปโทษเนี่ยเขาก็เป็นของเขาแบบนี้แหละ
1: ใช่น้ำมันหมูก็ไม่ผิดน้ำมันพืชก็ไม่ผิดแต่เราไปกินเยอะเองแถมไม่พอนะคะคุณหมีบางคนถ้าเราไปกินก็ทอดจะไปสังเกตไหมเขาทอดอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาทอดซ้ำกี่ครั้งแล้ว
0: ใช่อย่างปลาท่องโกเนี่ยเห็นชัดเจนมากเลยดำเชียวแต่เราก็กิน
1: กรองแล้วกรองอีกดูเหมือนใสแต่จริงแล้วใช้ปลากี่ครั้งแล้วไม่รู้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดการก่อมะเร็งอีกว้า
0: ค่ะพี่หนิงคะทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มจากว่าเฮ้ยเราควรจะต้องมาทบทวนการกินของเราพี่หมีก็เข้าใจนะว่าของทอดเนี่ยมันแบบมันอร่อยเอางี้ดีกว่าเด็กๆ ก็ชอบกินแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเราสามารถที่จะเลือกได้อย่างเช่นพี่ป้านะเนาะเป็นแม่ครัวเป็นพ่อครัวประจำบ้านเราควรจะใช้น้ำมันอะไรในการทำอาหารประเภทไหนพี่มีขอเริ่มจากน้ำมันหมูก่อนก็แล้วกันค่ะน้ำมันหมูนี่มันควรจะใช้ยังไง
1: น้ำมันหมูเหมาะกับทอดค่ะเนาะน้ำมันคือจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งเป็นง่ายๆนะคะเมนูง่ายๆเป็นเอางี้ดีกว่าเมนูที่ใช้ผัดไฟกลางๆทำกับข้าวประจำวันเนาะทำกับข้าวประจำวันเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้เป็นน้ำมันพืชดีกว่านะคะน้ำมันพืชใครมีตังหน่อยก็เป็นน้ำมันนำข้าวน้ำมันคาโนล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ห้องกลางๆก็น้ำมันพืชเหลืองเรานี่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าไฮโซหน่อยก็น้ำมันมะกอกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแพงแล้วน้ำมันมะกอกเนาะเพราะว่าถ้าเราใช้สายกลางๆใช้สายพวกเนี้ยเหมาะกับน้ำมันพวกนี้จะช่วยลดเรื่องของไขมันอิ่มตัว
0: เดี๋ยวพี่หมี
1: นะคะแล้วก็เหมาะกับทุกวันถ้าจะต้องทานจำเป็นต้องทานทุกวันต้องจำเป็นต้องทำอาหารขับให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค่ะพี่หมีขอทบทวนนิดนึงนะคะพี่หนิง
1: ค
0: ่ะถ้าเกิดว่าเป็นอาหารประเภทผัดแบบกลางๆไม่ใช่ผัดไฟแดงอะไรที่มันแบบใช้ความร้อนสูงเนาะก็จะมีน้ำมันถั่วเหลืองได้นะคะน้ำมัน
1: มันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะกอก
0: น้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะกอกไอ้สองตัวนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเนาะแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็น้ำมันบรำข้าวอันนี้บางท่านก็อาจจะใช้บ่อยเนาะค่ะ
1: อะไรที่เราต้องใช้บ่อยก็ปรับมาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะใครแบบไม่สามารถที่จะขาดน้ำมันไม่ได้ชีวิตขาดน้ำมันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะขอไม่เกิน6ช้อนชานะใส่น้ำมันให้น้อยที่สุดนะคะ
0: ต้องเหมือนต้องมีสติในการเติมน้ำมันมากเลยนะคะที่อันนี้คือน้ำผัดแบบไฟกลางๆเน
1: า
0: ะ
1: ไฟกลางแต่ทีนี้มายุคจะกินผักกินสลัดนะสลัดก็ยังคือชีวิตเราก็ขาดน้ำมันไม่ได้ก่อนน้ำมันเนี่ยมันช่วยทำให้ร่างกายเรานำเรื่องของวิตามิน A ดีไปเนาะแถมยังช่วยเรื่องของความอบอุ่นของร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นขนาดสลัดยังมีน้ำมันเลยนะคะเพราะนั้นพวกสลัดนะคะพวกที่จะมาคลุกกับผักนะคะเมนูที่มันไม่โดนความร้อนที่มันต้องอยากให้มันดูมันอาหารนั้นไม่แห้งเกินไปก็ควรจะเป็นเลือกใช้พวกน้ำมันมะกอกเนี่ยค่ะหรือน้ำมันพืชที่คุณภาพดีหน่อย
0: ค่ะ
1: ประมาณนี
0: ้ค่ะซึ่งก็อาจจะใช้ไม่เยอะมากนะนิดๆหน่อยๆ
1: เยอะมากนิดๆหน่อยให้ดูแบบสีสันนิดหน่อยแบบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: กิบเกียยูเรกานะคะให้สมกับราคาของมันหน่อยเพราะว่าน้ำมันมะกอกนี่ก็แพงมากนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าไข่เจียวทอดนะคะ
1: โอ้บอกเมื่อกี้เราบอกว่าของทอดมันอร่อยมันกรอบๆนะอะไรที่เป็นทอดไปแรงๆหรือทอดนานนะคะทอดนานก็ให้มาใช้เป็นน้ำมันหมูนี่แหละค่ะ
0: โอ้พี่หนิงคะ
1: ความทนมันมีความทนความร้อนได้ดี
0: ค่ะ
1: น้ำมันหมูนี่ช่วยหรือน้ำมันปาล์ม
0: ค่ะ
1: น้ำมันหมูหรือน้ำมันปาล์ม ก็เอาไปใช้ในกลุ่มที่เป็นทอด
0: อืมค่ะ
1: ซึ่งที่ไฟแรงเพราะว่ามันจะช่วยลดการเสื่อมสภาพของน้ำมันระหว่างทอดด้วย
0: อ๋อแต่ไข่เจียวเนี่ยนะคะพี่หนิงไข่เจียวนี
1: ่
0: มันต้องน้ำมันหมูเลยค่ะพี่หนิงมันอร่อยมากๆนะคะ
1: ม
0: ัน
1: จะหอมมาก
0: ใช่แล้วค่ะโอเคฟังจากพี่หนิงก็เราก็สามารถจะนะมั่นใจในตัวเองได้นิดหนึ่งโอเคเราไม่ได้ทำผิดไปอ่ะโอเคไข่เจียวได
1: ้แต่อย่าบ่อยนะคะแต่อย่าบ่อยนะคะเพราะมันเกิน6ช้อนชาแน่นอนไปแรงๆฟูๆมันเกิน6ช้อนชาแน่นอนเพราะฉะนั้นแต่อย่าบ่อยค่ะ
0: ไม่บ่อยไม่เยอะ
1: ใช้เป็นบางวันนานๆทีอ่ะใช่นานๆทีนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นน้ำมันพืชก็ให้ใช้น้ำมันปาล์มใช่ไหมคะ
1: น้ำมันปาล์มเหมาะกับการทอดเหมือนกันค
0: ่
1: ะน้ำมันพืชมันก็จะมีอย่างที่บอกน้ำมันพืชทานพืชน้ำมันพืชจากดอกทานตะวันน้ำมันพืชองุ่นเนี่ยเหมาะกับผัดค่ะไม่ได้เหมาะกับทอด
0: อืมค่ะแล้วในเรื่องของน้ำมันหมูกับน้ำมันพืชแล้วก็ไขมันที่มันได้มาจากไอ้พวกน้ำมันสองอย่างเนี่ยค่ะมันค
1: ือ
0: ถ้าเก
1: ิ
0: ดใช่คือถ้าเกิดเรากินไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะไขมันที่ได้มาจากน้ำมันหมูไขมันที่ได้มาจากน้ำมันพืชอันนี้มันต่างกันไหมคะพี่หนิง
1: ไม่ต่างกันละค่ะ
0: อยู่ที่ว่า
1: ทำให้เราเกิดไขมันได้ทั้งคู่ค่ะก็อย่างที่บอกเลยมันก็สุดท้ายยังไงก็แล้วแต่ก็คือการกินแต่พอดีไม่ว่าจะกินตัวไหนก็ตาม
0: ค่ะ
1: กินแต่พอดีกินให้ถูกกับประเภทของการใช้ไม่ต้องไม่กินซ้ำแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันซ้ำๆ
0: พี่หนิงคะ
1: น้ำมันเก่าซ้ำๆด้วย
0: ไอ้การกินน้ำมันซ้ำๆเพราะว่าเราเสียดายเนี่ยมันจะมีโทษยังไงคะพี่หนิงมันจะทำให้เกิดอะไร
1: แน่นอนค่ะสารก่อมะเร็งค่ะ
0: โอ้โห
1: อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลย
0: ค่ะ
1: ถ้าเราอยากประหยัดอ่ะไม่ต้องใช้ดีกว่าไหมใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งก็เสียดายใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ก็มันจะถามพี่หนิงอยู่นะคะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราต้องการประหยัดใช่ไหมอย่างเช่นใช้ไปแล้วครั้งนึงแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งคือใช้แค่สองครั้งพอไหวไหมคะ
1: สองครั้งนี่พอได้นะคะเคยมีคนบอกคุณหมอหรือว่าที่ผู้จัดการก็บอกพอได้แต่สองครั้งนั้นจะต้องดูว่าน้ำมันมันสะอาดใส่แค่ไหนคุณทอดอะไรด้วยเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเกินสองครั้งแล้วไม่ควรแล้วล่ะค่ะ
0: อืมค่ะอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณจากลักษณะน้ำมันที่เราใช้ครั้งแรกนะคะ
1: แต่ถ้าที่ดีที่สุดก็ใช้จะดีกว่านะคะถ้าอยากสุขภาพดี
0: อืมค่ะแล้วอย่างในเรื่องของน้ำมันปาล์มเนี่ยค่ะซึ่งที่ผ่านมามันก็มีเรื่องถกเถียงกันมากเลยบางคนก็กลัวมากบางคนก็บอกกินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนิงช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคะว่าอย่างน้ำมันปาล์มเนี่ยเราควรใช้ยังไงถึงจะเหมาะสมอะคะ
1: ก็อย่างที่บอกนะคะกินได้หมดทุกน้ำมันนะคะยิ่งแพงก็ยิ่งดีเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่ายิ่งแพงยิ่งดียิ่งดียิ่งกินก็สุดท้ายพอมากินเกินมันก็โอเวอร์โหลดเหมือนกันแต่น้ำมันปาล์มอย่างที่บอกไปว่าน้ำมันปาล์มมันเป็นลักษณะคล้ายๆน้ำมันหมูคือมันทนความร้อนได้ดี
0: อืมค่ะ
1: ก็ต้องเอาไปใช้กับทอดนั่นแหละค่ะถ้าเราไปขัดมันก็ไม่เหมาะ
0: ค่ะ
1: ก็จะได้รับไขมันเยอะกว่า
0: อืมค่ะพี่หนิงคะอีกตัวหนึ่งค่ะที่อยากจะถามพี่หนิงน้ำมันมะพร้าวสำหรับการปรุงอาหารนั่นแหละคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: น้ำมันมะพร้าวนี่มันก็คล้ายๆน้ำมันมะกอกเหมือนกันนะคะก็มันผลิตจากผลไม้เนาะคือมีหลายคนเคยบอกว่าช่วยลดไขมันได้ด้วย
0: เค
1: ยได้ยินไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างแพงพอสมควร
1: ถูกใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คืออย่างที่บอกมันเนี่ยพวกเนี้ยเป็นน้ำมันคุณภาพดีมันเหมาะกับการที่จะมาทำน้ำสลัดมาทำมาทอดก็ได้น้ำมันมะพร้าวนะคะมาผัดก็ได้แต่ก็เหมือนเดิมสุดท้ายถ้าคุณใช้เยอะมันก็มีค่าเท่ากันแต่ถามว่ามันดีกว่าตัวอื่นเนาะเพราะคุณภาพมันก็ตามราคาเหมือนเราเติมน้ำมันแก๊สตอฮอล์9195เนี่ยค่ะ
0: ค
1: ล้ายกันเลยแต่สุดท้ายก็เป็นน้ำมันเหมือนกันแต่สุดท้ายน้ำมันก็เผาผลาญแล้วก็ทำให้เกิดมลพิษเหมือนกัน
0: ก็กลับมาที่วิธีการกินแล้วก
1: ็ถูกต้อง
0: ปริมาณ
1: ทั้งหมดอยู่ที่สติในการกิน
0: ปริมาณการกิน
1: ไม่จำเป็นต้องน้ำมันแพงก็ได้น้ำมันหมูก็ได้แต
0: ่
1: เราใส่ให้น้อยหน่อยนะคะอย่างที่บอกไม่ควรเกิน 6ช้อนชาต่อวัน6ช้อนชาต่อวันไม่ใช่ต่อมื้อด้วย
0: โอ้โหใจร้ายมากมากเลย
1: แต่ที่ทุกวันนี้เราทำไม่ได้เพราะว่าถ้ายิ่งโดยเฉพาะที่เราไม่ได้ทำเองเนา
0: ะ
1: เราไปซื้ออาหารข้างนอกซื้ออาหารถุงโดยเฉพาะร้านต่างๆถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะลอยมาเลยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยอีกว่าเขาใช้น้ำมันอะไร
0: ใช่
1: เขาใช้น้ำมันพืชผัดให้เราหรือเปล่าหรือเขาใช้น้ำมันปาล์มเพราะมันปาล์มถูกกว่า
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เขาใช้ตรงวัตถุประสงค์ไหมเราไม่รู้
0: อืมค่ะแม้เราจะไปสั่งเขามันก็ไม่ได้อีกเนาะพี่หนิงเนาะเดี๋ยวเขาไม่ขายให้เราเรื่องเยอะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำเองโอเคเราก็สามารถที่จะเลือกได้แล้วทีนี้บางบ้านก็บอกว่าน้ำมันเนี่ยให้โควต้า6ช้อนชาใช่ไหมคะต่อวันแต่ทีนี้ใช้น้ำมันน้อยอ่ะบางทีมันก็รู้สึกว่าอาหารมันจะไม่อร่อยใช่ของทอดมันต้องกรอบอ่ะมันถึงจะกินอร่อยอย่างนี้เราจะมีวิธีปรับการทำอาหารยังไงคะให้ยังอร่อยแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้นะคะ
1: ถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยคนชอบของทอดเนาะทอดยังไงกับต่อให้คุณไม่กินเป็นทอดของน้ำมันเป็นทอดอย่างอื่นเช่นเอาไปใส่หม้อไฟฟ้าหม้ออบลมร้อนก็เหมือนกันค่ะอาจจะไม่ได้ใช้น้ำมันแต่คุณใช้รังสีใช้กระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งใช้บ่อยๆมันก็มีผลต่อสุขภาพเหมือนกันค่ะซึ่งมันอาจจะยังไม่มีงานวิจัยที่มันแบบลงมาทัดลึกเนาะแต่ก็หลายคนก็มีคำแนะนำคำแนะนำที่ดีที่สุดนะคะก็คือเปลี่ยนรูปแบบนั่นแหละดีที่สุด
0: ยังไงคะ
1: ถ้าทอดก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นปิ้งเป็นย่างไปให้มันแห้งให้มันกรอบไปอย่างนี้ไป
0: ค่ะแต่ไอ้ของปิ้งย่างเดี๋ยวก็
1: ก็อย่าง
0: เดี๋ยวก็มีมะเร็งอีก
1: ปิ้งย่างคุณก็ต้องดูด้วยว่าการใช้ไฟอย่างไรคุณปิ้งสำหรับไหม้เกรียมโอเคอันนั้นมันเผาไหม้จนมันเห็นชัดเจนเลยแหละอันนี้เสี่ยงแน่นอนใช่ไหมคะแต่ถ้าปิ้งไม่ได้ไหม้เกรียมขนาดนั้นเตรียมจนไหม้จนเห็นสีดำจนเห็นขมเหลาเพราะขมเหลานะคือตัวอันตรายเนาะเพราะงั้นถ้ามันไม่ขมเหลาก็โอเคหรือไม่งั้นเปลี่ยนจากอย่างเดี๋ยวนี้เขาอะไรนะหม่าล่าใช่ไหมคะเขายังเป็นหม่าล่าถังให้จุ่มแทนใช่ไหมคะใช้เหมือนต้มแทน
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ช่วยได้ถ้าเราไม่อยากให้เราเปลี่ยนลักษณะกรรมวิธีอ่ะ
0: ค่ะ
1: จริงๆคนสมัยก่อนนะดีที่สุดละต้มผัดน้อยๆผัดก็ใส่น้ำมันน้อยๆเนาะแกงทอดก็เป็นแบบน้ำมันน้อยๆแค่ทอดแบบให้แบบรู้สึกว่ามีน้ำมันแค่นั้นแล้วเปลี่ยนมาเป็นปิ้งย่างหรือมาหมกเป็นนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแทนวิธีนี้เนี่ยปลอดภัยแน่น
0: อ
1: นไม่กระทบอะไรแน่
0: ๆค่ะพี่หนิงคะทีนี้พี่หมีอยากถามถึงผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันสูงนะคะพี่ป้าน้าอาทั้งหลายนะคะที่ต้องไปรับยาเป็นประจำเราควรประมัดระวังเรื่องอาหารยังไงดีคะพี่หนิงอยากฝากบอกอะไรไปถึงพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้บ้างคะซึ่งเยอะอยู่นะ
1: พ่อแม่พี่น้องยิ่งอายุมากเนี่ยอายุเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ปัจจัยที
0: ่
1: ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้คือเรื่องของปัจจัยด้านพฤติกรรมเราสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่อายุปรับเปลี่ยนไม่ได้เพราะอายุไปเนี่ยเซลล์ต่างๆในร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไขมันก็มาโดยธรรมชาติของมันเองความดันก็มาโดยบางคนก็ไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วนะคะอยากควบคุมโรคให้ได้ก็หลักการง่ายๆ3อ2สที่อยากจะฝากไว้นะคะอ้อแรกก็คือเรื่องอาหารที่เราพูดไปเมื่อกี้เนาะอาหารเป็นไงคะลดหวานลดมันลดเค็มพี่หนิงไม่ได้บอกให้งดนะคะชีวิตเราขาดหวานไม่ได้ชีวิตเราขาดมันไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ชีวิตเราจะขาดรสชาติไม่ได้แต่เราขอเป็นลดแทนค่ะลด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อาหารลดมันยังไงก็อย่างที่บอกว่าเราอาจจะต้องจำกัดน้ำมันใช้น้ำมันในการปรุงอาหารน้อยกว่า6ช้อนชาต่อวันแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปเป็นนึ่งต้มอะไรอย่างเงี้ยแทนนึ่งต้มย่างแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อาหารเนาะหวานใช่ไหมคะหวานโอ้เราก็ชีวิตเราก็ขาดหวานไม่ได้นะหวานนี่มันช่วยกระตุ้นให้สมองสดใสเวลาดื่มน้ำหวานก็ชื่นใจ
0: ใช่แล้ว
1: ก็ทำได้ค่ะแต่ว่าสูตรง่ายๆอีกเหมือนกัน น้ำตาลเราก็ไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันเช่นกันค่ะ
0: บาดใจ6ช้อนชาต่อวัน
1: ก็ถ้าคิดว่าตัวเองจะกินน้ำ3แก้วก็ปาไปเลยก็ต้องทำเองนะเพราะว่าถ้าไปซื้อร้านไม่ได้ค่ะเขาไม่ได้ใช้ช้อนชาน้องหนึ่งแก้วเนี่ยเขาใส่เกือบโอ้ทัพพีอ่ะเนาะเขาใส่น้ำตาลทีละทัพพีใส่น้ำตาลทีละช้อนข้าวเราไม่ได้ต่างกว่า6ช้อนซึ่งมันโอเวอร์แน่นอนแก้วเดียวก็คงหมดไปแล้วในวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทานได้หวานน้อยเคยสั่งอาหวานจัดเต็มเข้าร้านอาจจะบอกว่าเปลี่ยนขอเป็น 50% ได้ไหมคือลดลงจากครึ่งที่เขาเคยใส่ค่อยๆถอยไปต่อไปอาจจะเป็น25หรือคนที่ติดกาแฟหลายๆคนกาแฟนี่ถามว่าดีไหมดีนะคะกาแฟแต่กาแฟที่เป็นกาแฟ 3-in-1 ที่มันผสมมาเรียบร้อยนะ
0: คะ
1: ไม่ควรโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันเพราะว่ามันมีทั้งครีมนี
0: ่
1: ทำให้ไขมันขึ้นมีทั้งน้ำตาลทำให้ควบคุมน้ำตาลไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากกาแฟที่เราเคยกินเป็นกาแฟดำคุณจะกินกี่แก้วก็ได้ถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับก
0: ็
1: ผ่านได้นะคะเพราะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบลดอาหารและอาหารหวานอาหารมันอาหารเค็มเค็มนี่เขาบอกว่าไม่ควรเกิน1ช้อนชานะคะช้อนชานะคะเกลือเอาง่ายๆเกลือเราไม่ควรเกิน1ช้อนชาหรือน้ำตาลไม่ควรเกิน4ช้อนชาต่อวัน
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้เนี่ยในอาหารที่เราทำมันไม่ได้มีแค่เกลือบางคนใส่กะปิใส่ปลาร้าต
0: ้
1: มจืดอาจจะใส่ซุปก้อนใส่รสผงรสดีใส่ผงนัว
0: ค่ะสรุปก็คือเราต้องใช้
1: ที่เราต้องระมัดระวัง
0: สติในการปรุงอาหารในการกิน
1: สติในการปรุงและสติในการกินค่ะ
0: ก็เลยบอกว่าถ้า
1: ลดเค็มถ้าเกิน1ช้อนชาต่อวันเทคนิคง่ายๆอีกอันก็คือปรุงเองทำเองหรือถ้าเราต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวแน่นอนค่ะเขาทำน้ำซุปมาเขาใส่มาทุกอย่างให้เราหมดแล้วแหละในน้ำซุปนั่นแหละ
0: ทุกคน
1: ทำยังไงก็คืออย่าปรุงเพิ่มไม่ต้องเอาเครื่องปรุงมาตั้งที่โต๊ะละอย่าปรุงเพิ่มสองกินเส้นค่ะน้ำไม่ต้องซดให้หมดนะคะโอ้น้ำอร่อยมากซดหมดเลยเนี่ยแหละค่ะตัวนี้แหละค่ะความเค็มไปที่เราหมดเลย
0: ค่ะก็วันนี้นะคะพี่หนิงก็ได้คุยให้เราฟังแบบง่ายๆแต่มันก็ได้ประเด็นเนาะก็คืออยู่ที่วิธีการกินเนาะต้องมีสติในการกินแล้วก็ในการทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันเนาะน้ำมันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวจนไม่กล้าใช้เพราะว่าร่างกายของเรายังต้องการไขมันบางชนิดในการทำงานแต่สิ่งสำคัญก็คือว่ามันต้องเลือกให้เหมาะแล้วก็ใช้ให้พอดีแล้วก็ไม่ปล่อยให้การกินอาหารทอดหรือว่าไขมันสูงกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันเพราะสุขภาพที่ดีนะคะมันก็ไม่ได้เกิดจากการงดอาหารทุกอย่างที่เราชอบแต่มันเกิดจากการกินอาหารให้อร่อยแล้วก็มีแรงทำงานนะคะแล้วก็จะได้อยู่กับครอบครัวไปได้อีกนานๆวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณอโนไทยเหล่าเที่ยงพี่หนิงค่ะหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะคะขอบคุณพี่หนิงมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้น้ำมันไม่ใช่ศัตรูของสุขภาพแต่การใช้น้ำมันเกินพอดีนี่ต่างหากล่ะคะที่ต้องระวังค่ะสวัสดีค่ะ
2: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม3เหรียญทองรวมเป็น18เหรียญทองก่อนมีพิธีปิดในวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ประเทศและร่วมกัน

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ที่ไหนมิตรภาพยังคงเดิมโชคดีเพื่อน
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จยอสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงยอสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
2: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
3: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
4: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
3: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
4: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
3: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
4: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
5: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
6: What y'all talked about?

0: ด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084435 5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตแถลงความพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ครบรอบ201ปีระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมรวม9วัน9คืนโดยจะมีพิธียกเสาโกเต้งในช่วงเย็นวันที่9ตุลาคมซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการเทศบาลนครภูเก็ตเตรียมตกแต่งเมืองและจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งพร้อมยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและขอความร่วมมือจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางขณะที่ททท.ภูเก็ตคาดมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 140,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 1,300 ล้านบาทพร้อมเชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาวสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของภูเก็ตจบข่าวเทวีพระเมืองผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพังงาอ่าน

0: พราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
1: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทางแล้วก็

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่า

ใหญ่ครับร้านหมูยอไม่ถ้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ถ้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884042-422-884หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ถ้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ถ้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ถ้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตแถลงความพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ครบรอบ201ปีระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมรวม9วัน9คืนโดยจะมีพิธียกเสาโกเต้งในช่วงเย็นวันที่9ตุลาคมซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการเทศบาลนครภูเก็ตเตรียมตกแต่งเมืองและจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งพร้อมยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและขอความร่วมมือจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางขณะที่ททท.ภูเก็ตคาดมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 140,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 1,300 ล้านบาทพร้อมเชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาวสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของภูเก็ตจบข่าวเทวีพระเมืองผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพังงาอ่าน
4: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
5: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไอดีเซล

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถา

จะเป็นหมูยอหมูนะครับสูตรคลี่คลายสวนจ๋ายอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จยอสูตร

0: โฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียนึกถึงยอสูตรลุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hip hop and R&B. That's all that one.
6: Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
8: Andy Francis
9: 88
0: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
4: และนี่ก็คือห้องสมุดหลังไมค์เราจะไปล่องไพรกันอีกครั้งนะคะเป็นตอนที่16แล้วค่ะ
5: สวัสดีครับพี่หมีครับตอนนี้นะครับผู้นำแสลงคนใหม่ครับ
4: อ๋อโหนี่จะเดบิวต์กันใช่ไหมคะเนี่ยสถาปนาผู้นำแสลงคนใหม่
5: ใช่คือพวกเราเนี่ยรู้กันอยู่แล้วแหละว่าน่าจะเป็นสางคำแต่ว่ายังไม่ได้รับการแต่งตั้ง
4: รู้กันในวงในนะคะ
5: ครับ
4: แต่วงนอกเขากำลังรอคอยค่ะรอคอยใครเขาจะให้คนขาเกหัวโตนั่นแหละอยู่กับเขาไม่อยากให้กลับนี่แหละค่ะเป็นภาระหนักอึ้งเลยนะคะของพระพิสนวนาสาค่ะทำยังไงที่จะแบบกลับไปได้โดยที่บรรดาสนแหล่งสบายใจในการที่จะมีผู้นำคนใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคุณจิตริน
5: ครับ
4: เราจะได้ไปดูนะคะว่าผู้นำสนแหล่งคนใหม่การสถาปนาการสืบทอดหรือว่าการเดบิวต์สั่งคำเนี่ยนะคะเขาจะทำอย่างไรที่จะให้ชาวสแลงยอมรับสั่งคำแบบที่ไม่มีข้อกังขาเอางี้ดีกว่าเนี่ยอันเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่พระพิสนวนาสาจะต้องทำก่อนที่จะกลับบ้านครับ
5: ครับแต่ว่าดูชาวสแลงนี่จะไม่อยากให้ไปเลยพระพิสนเนี่ยอยากให้อยู่เป็นหัวหน้าอยู่ที่นี่แหละ
4: แต่อย่างไรก็ตามนะคะเรามาดูว่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของพระพิสนวนาสาสนะคะหลังจากที่ระเบิดภูเขาเผากระท่อมไปแล้วเนี่ยนะคะ
5: เพราะว่าผู้นำคนเก่าโหดด้วยนะพี
4: ่ใช่แล้วถ้างั้นไปดูผู้นำแสลงใหม่กันเลยดีกว่านะคะว่าในยุคนี้จะเป็นอย่างไรค่ะ

0: เย็นวันนั้นชาวเขาเผ่าแสลงร่วมพันจากถิ่นทั้งใกล้และไกลมาชุมนุมพร้อมกันที่ลานบ้านอันกว้างเพื่อฟังผลของการเลือกหัวหน้าคนใหม่แทนล่อป่าต่อไปท่ามกลางกลิ่นไออากาศอันเยือกเย็นของหุบเขาและในภูมิประเทศที่สูงท่ามกลางฝูงคนที่ต่างเพศต่างวัยควันไฟและกลิ่นเอื้องจำปาขาวที่ล่องลอยอยู่เหนือศีรษะพระพิศนวนาศาสตร์ยืนอยู่บนแคร่ที่ยกสูงเพียงเอวต่อหน้าบรรดาผู้เฒ่าชาวแสลงและชายชะกันที่ยืนแวดล้อมอยู่รอบนอกออกไปศีรษะอันใหญ่ผิดปกติและขาที่กระเพกนิดๆทำให้ลักษณะของพระพิศนดูเป็นที่น่าพิศวงว่าอำนาจอะไรที่ฝังใจชาวเขาเหล่านั้นไว้ได้แทบเท้าของพระพิศนที่แคร่นั้นเกลื่อนกราดไปด้วยดอกไม้แน่นอนส่วนใหญ่เป็นเอื้องจำปาสีขาวซึ่งชาวแสลงผู้มาใหม่นำมาโปรยไว้และนี่คือศรัทธาใหม่ที่คนพวกนั้นมีต่อพระพิศนวนาศาสตร์ผู้ให้การเกิดแทนการตายให้ความสุขแทนความทุกข์ทรมานทั่วทั้งลานเงียบสงัดขณะที่แกเอ่ยขึ้นช้าๆบอกให้คนพวกนั้นที่ยังไม่ทราบเพื่อได้ทราบถึงการมรณะของล่อป่าบอกถึงอวสานของเทวรูปสแลงผู้ทารุณเพราะเป็นเทวบัญชาของเทพพยดาฟ้าดินและอนาคตอันสดใสเต็มไปด้วยความผาสุกสารพัดทุกคนแต่เมื่อปราศจากล่อป่าหัวหน้าใหม่จะต้องมีทานเพื่อให้ความคุ้มครองแก่พวกเขาต่อไปพระพิศนขอให้ทุกคนใช้หัวคิดและหัวใจของตนวินิจฉัยว่าต้องการผู้ใดเมื่อคุณพระกล่าวจบลงชั่วอึดใจหนึ่งทั่วบริเวณอันกว้างเงียบสงัดในตาทุกคู่หันไปมองดูหน้าซึ่งกันและกันศีรษะทั้งหลายเอียงเข้าหากันในการซุบซิบและปรึกษาหารือท่ามกลางความเงียบสงัดเสียงพ่อเฒ่าชาวแสลงคนหนึ่งก็ร้องขึ้นด้วยเสียงหนักๆว่า
1: เราต้องการคนหัวโตขาเก
0: เกือบไม่ทันขาดคำเสียงต่างๆก็ประดังขึ้นเกือบจะเป็นจังหวะเดียวกัน
2: เราต้องการคนหัวโตขาเก
3: เราต้องการคนหัวโตขาเก
0: ใช่เราก็ต้องการคนหัวโตขาเกอยากให้อยู่ที่นี่
3: ใช่เขาให้การเกิดแทนความตายให้แสงสว่างแทนความมืดความรักแทนความเกลียดซึ่งแสลงและหล่อตาไม่สามารถให้เราได้
2: ใช่เลย
0: เกือบ 1,000 เสียงก็ว่าตามกันไปทุกคนขนลุกสู้เมื่อเห็นสีหน้าอันเต็มไปด้วยความรู้สึกของคนพวกนั้นเมื่อได้ยินเสียงกระหึ่มก้องสะท้อนไปมาระหว่างหน้าผาอันสูงชันที่แผ่ซ่านอยู่ไกลออกไปแสงตะวันที่เพิ่งจะลับยอดไม้บนเนินทำให้เมฆในท้องฟ้าเบื้องบนเปลี่ยนไปเป็นสีต่างๆสักอดรู้สึกไม่ได้ว่าขณะนั้นเหมือนกับว่าทุกคนกำลังอยู่ในโลกของอดีตแทนที่จะเป็นปัจจุบันภาพของบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าก็ราวกับความฝันความฝันของเด็กผู้ในความคิดเต็มไปด้วยเทพนิยายในขณะที่พระพิศนกวาดสายตาไปรอบๆกายในตาของพระพิศนคลอไปด้วยน้ำตาน้ำตาที่มาจากความตื้นตันใจแต่ในที่สุดพระพิศนก็ควบคุมสติไว้ได้รออยู่จนเสียงกระหึ่มเหล่านั้นเงียบสงบลงพระพิศนจึงได้เอ่ยต่อไปว่า
3: เราก็ต้องการพวกเจ้าเหมือนกันตลอดเดือนตลอดปีที่เราอยู่ร่วมกับพวกเจ้ามาเราได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันจนรู้สึก ไม่ต่างอะไรกับเครือญาติถ้าเราเลือกได้เราอยากจะอยู่ที่นี่กับพวกเจ้าต่อไปแสลงอาจจะให้ความทุกข์ทรมานแก่เราอย่างแสนสาหัสแต่มันก็ให้ความสุขอย่างที่ในชีวิตไม่เคยได้รับด้วยแสลงเก่าวอดวายบัดนี้แสลงใหม่เกิดขึ้นเราอยากจะแลเห็นมันรุ่งเรืองต่อไปแต่เราก็เลือกไม่ได้เราจะต้องกลับไปสู่ที่ที่เราจากมา
0: อีกครั้งหนึ่งความเงียบเขาปกคลุมบริเวณลานนั้นเงียบจนเสียงฟืนสดจากกองไฟกลางลานปะทุฟังดูแต่ก้องราวกับปืนใหญ่เงียบเสียจนเสียงลมพัดต้องกิ่งและใบของตะเคียนยักษ์กลางลานฟังเหมือนระลอกคลื่นที่คลานเข้าหาฝั่งและเสียงฟ้าร้องที่ดังมาแต่ไกลก็ฟังเหมือนลูกระเบิดที่ดังมาจากสนามรบแต่อีกครั้งหนึ่งผู้เฒ่าคนเดิมก็เอ่ยขึ้นว่า
1: คนขาแก่หัวโตทำให้พวกเราเกิดคนขาแก่หัวโตอยู่เรารอดคนขาแก่หัวโตไปเราตายเปล่าเลย
0: พระพิสนตอบทันควันก่อนที่เสียงนับ1,000จะทันร้องตาม
3: ไม่มีใครจะทำให้พวกเจ้าตายได้นอกจากตัวของเจ้าเองเราให้การเกิดแก่เจ้าเจ้าจะต้องรักษามันไว้ชีวิตเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเจ้าทั้งหลายทำไมจะปล่อยให้คนอื่นมาทำลายอย่างที่เจ้าเคยปล่อยให้แสแลงและล่อปลาทำลายชีวิตเป็นของหวงแหนเพราะว่ามันจะทำให้เจ้าได้หัวเราะร้องเพลงเห็นแสงเดือนแสงตะวันต่อไปเลือดในกายอบอุ่นมันได้กลิ่นดอกไม้เมื่อได้ยินเสียงนกร้องเมื่อร่างกายสัมผัสกับกระแสลมเจ้าจะต้องอยู่เพื่อมันต่อไปไม่มีภัยจากสัตว์ร้ายภัยของธรรมชาติหรือภัยจากเพื่อนมนุษย์ใดๆจะร้ายกาเท่ากับภัยจากตัวเจ้าเองถอดอะไรตายอยากในชีวิตยอมตกเป็นทาสของความหวาดกลัวใดๆเจ้าก็วอดวายโดยเราก็ไม่สามารถจะช่วยเจ้าได้ดิ้นรนและต่อสู้เอาชนะมันให้ได้เจ้าก็จะได้อยู่ดูโลกต่อไปพร้อมด้วยลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแต่เราจะทำกับตัวเองอย่างไรเมื่อขนขาเกหัวโตทิ้งเราไปเราจะทำอย่างไรเมื่อสแลงฟื้นขึ้นมาอีก สแลงจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกแสลงจะวอดวายไปชั่วกาลอวสานยังร่างของล่อปลาที่เจ้าช่วยกันเผาไหม้เป็นเท่าฐานเราขอรับรองเจ้าในข้อนั้นเพราะถึงเราจะกลับไปสู่ที่ที่เราจากมาแต่วิญญาณของเราจะอยู่กับพวกเจ้าต่อไปในร่างของพวกเจ้าคนหนึ่งเพื่อให้ความคุ้มครองแก่พวกเจ้าตลอดไป
1: ใครหรือ
0: พ่อเฒ่าคนเดิมถามในขณะนั้นเองเสียงนับพันก็ประดังขึ้นอีกอย่างเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นในขณะนั้นพระพิสนกวาดสายตาไปรอบๆตัวอีกครั้งหนึ่งสีหน้าและท่าทางของพระพิสนตอนนี้ดูขึงขังขึ้นเกือบเป็นคนละคนจนกระทั่งทุกคนในคณะก็อดขนหัวลุกไม่ได้เมื่อพระพิสนหันไปกวักมือเรียกสางคำสางคำผู้ยืนอยู่กับนาโบที่ข้างแคร่คนละฟากกับศักดิ์เรียกสางคำ พื่อให้สางคำก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนแคร่ด้วยกันแล้วก็พลางร้องขึ้นด้วยเสียงอันดัง
1: สางคำสางคำเหร
0: อพ่อเท่าคนเดิมทาน
1: สางคำเหรอ
0: ในขณะที่เสียงนับพันก็ร้องตาม
1: สางคำเหรอ
4: สางคำเหรอ
0: ส่วนพระพิสนก็ประกาศซ้ำว่า
3: ถูกละเขาจะรับวิญญาณของเราไว้เป็นหัวหน้าพวกเจ้าให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พวกเจ้าแทนเราต่อไป
2: แต่สางคำยังช่วยตัวเองไม่ได้ปล่อยให้ลูกเมียถูกทรมานเพราะความกลัวสันแหล่งแล้วจะมาช่วยพวกเราได้อย่างไรกันฮะ
3: พร้อมด้วยวิญญาณของเราเขาจะไม่กลัวสันแหล่งอีกต่อไปพวกเจ้าได้เห็นแก่ตาแล้วว่าด้วยวิญญาณของเราเขาสั่งให้นาโบทำลายล่อปลาได้ด้วยวิญญาณของเราแม้แต่นาโบผู้ไม่เคยกล้าที่จะแตะต้องตัวล่อปลายังสามารถฆ่าเขาได้สางคำจะต้องทำตามคำสั่งของเราต่อไปและเจ้าทุกคนจะต้องฟังคำสั่งเราจากเขา
0: จากนั้นเสียงอื้ออึงก็ดังขึ้นทั้งลานบ้านนั้นอีกครั้ง
2: สางคำ
3: สางคำ
2: จะทำตามคำสั่ง
0: ของคนขาเกวหัวโต
2: เราจะฟังคำสั่ง
0: ของคนขาเกวหัวโตจากสางคำต่อไป

0: ต่อจากนั้นทั่วทั้งหุบก็กึกก้องไปด้วยเสียงร้องรำทำเพลงสนั่นวันไหวความทอดอะไรตายอยากในชีวิตที่ครอบงำความคิดของทุกคนอยู่ประลาสนาการไปศรัทธาใหม่ที่พระพิสนวนาศาสตร์ปลูกฝังลงในหัวใจชาวแสลงทำให้ทุกคนกลับเต็มไปด้วยความร่าเริงอย่างเต็มที่พระพิสนก้าวลงมาจากแคร่แล้วก็มายืนอยู่กับศักดิ์และทุกคนพระพิสนยกมือขึ้นโอบไหล่วัลภาไว้แล้วก็พลางหันมาหาศักดิ์พระพิสนพึมพำด้วยเสียงตื้นตันว่าความบริสุทธิ์และไร้เดียงสาของพวกสแสลงทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นมนุษย์ลวงโลกและทำให้พระพิสนอยากจะร้องไห
1: ้คุณศักดิ์ผมอยากจะร้องไห้อยากจะทำอะไรอะไรทุกอย่างเพื่อชำระความรู้สึกผิดชอบของผมให้แจ่มใสผมไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปทำให้เขาเชื่อว่าผมเป็นพระเจ้าของเขาอีกองค์หนึ่งอย่างที่แสลงเคยเป็นพระเจ้าที่ให้กำเนิดแทนมรณะพระเจ้าที่ชี้ทางสว่างแทนความมืดเปล่าไม่ใช่ความผิดอะไรตรงกันข้ามนะผมคิดว่าคุณพระได้ทำหน้าที่ของคุณพระเพื่อมนุษยชาติและมนุษยธรรมอย่างประเสริฐรายหนึ่งซึ่งหาได้ยากในโลกทุกวันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องตลกหรือเล่นละครไปสักหน่อยในการที่จะเป็นพระเจ้ากับเขาสักองค์แต่ก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรในเมื่อแทนที่จะเป็นภัยแก่ใครกลับเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์เช่นนี
0: ้พระพิสนวนาศาสตร์ยกนิ้วชี้ขึ้นเช็ดหยดน้ำตาที่หยาดออกมาเกาะอยู่ที่ปลายจมูกอันใหญ่จากนั้นก็หันไปตบไหล่ลูกสาวเบาๆ
1: ถึงเจ้าก็ไม่เห็นพ่อเป็นตัวตลกไปไม่ใช่เหรอวัลภาเอ้ย
0: เปล่าเลยค่ะหนูเห็นคุณพ่อเป็นเหมือนนักบุญองค์หนึ่งด้วยซ้ำไป
1: พ่อดีใจนะที่ได้ฟังอย่างนั้นมันทำให้พ่อสบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกเป็นสุขอย่างไม่เคยรู้สึกในชีวิต
0: เสียงฟ้าที่ร้องมาแต่ไกลทำให้พระพิสนเงยหน้าขึ้นมองไปทางขอบฟ้าทิศตะวันตกซึ่งแสงสว่างสุดท้ายได้หายลับไปนานแล้วเหลือแต่แสงสายฟ้าแลบที่แปรปรับขึ้นเป็นพักๆจากนั้นก็หันมาทางศักดิ์แล้วก็บอกว่า
1: ผมคิดว่านะเรารีบกลับไปที่พักกันดีกว่าเตรียมเข้าของแล้วจะได้มีเวลาพักผ่อนก่อนจะออกเดินทางพรุ่งนี้การล่าช้าไปมีแต่จะเสี่ยงกับมรสุมเต็มทีมันเริ่มขึ้นเมื่อไรเราเนี่ยไม่มีโอกาสจะออกไปพ้นจากป่านี้แน
0: ่รายงานอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงย่างกุ้งซึ่งได้รับจากเครื่องรับของนักบินอังกฤษที่ขนจากที่ซ่อนในถ้ำบนยอดเขาลงมายังที่พักค่ำวันนั้นยืนยันความหวั่นเกรงของพระพิสนว่ามรสุมอาจจะมาถึงก่อนเวลาแม้กระนั้นระยะทางถึงฝั่งทะเลซึ่งใกล้กว่าตามทางเดิมซึ่งผ่านมาเกือบครึ่งค่อนก็มีค่าควรแก่การเสี่ยงปัญหาในเรื่องเสบียงอาหารซึ่งนาโบผู้มีหน้าที่ที่จะเป็นผู้นำขบวนลูกหาบไปก็ได้ชี้แจงว่าสามารถหาเอาตามทางได้ไม่เป็นที่หนักใจเท่ากับเอื้องจำปาขาวน้ำมันที่กลั่นจากมันตลอดจนเอกสารต่างๆที่คุณพระบันทึกไว้จากการศึกษาค้นคว้าตลอดเวลาที่ตกอยู่ที่สแสลงกว่าปีทุกชิ้นของเอกสารเหล่านี้บ้างเป็นบันทึกเหตุการณ์ประจำวันบางเป็นผลของการทดลองในการรักษาและบ้างก็เป็นข้อความจากรอยจารึกไว้ตามเทวรูปต่างๆในสแลงแต่ละชิ้น บอกไม่อะไรก็อะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ดั้งเดิมของชนชาวเขาเผ่านี้มิฉะนั้นก็ความลับของเอื้องจำปาสีขาวและคุณประโยชน์ของมันซึ่งจะต้องระมัดระวังกันอย่างยิ่งมิให้หายหกตกหล่นหรือเป็นอันตรายในระหว่างการเดินทางแต่อย่างไรก็ดีภายหลังที่ได้แยกประเภทของเอกสารเหล่านั้นออกเป็นหมวดหมู่และหมายเลขลำดับเพื่อให้รู้ได้ง่ายลองคำนวณจำนวนชิ้นและน้ำหนักที่แต่ละคนจะแบ่งกันนำติดตัวไปได้แล้วปัญหานี้ก็หมดไปเช่นเดียวกันเหลืออยู่ก็แต่เอื้องจำปาสีขาวซึ่งพระพิสนสะสมไว้ตามต้นไม้รอบๆที่พักพเนินเทินทึกเท่านั้นตามความปรารถนาดั้งเดิมของพระพิสนซึ่งพระพิสนอยากจะเอาติดตัวไปให้มากที่สุดที่จะมากได้แต่เมื่อปราศจากพาหนะใดๆสำหรับจะลำเลียงก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องแบ่งจากกอใหญ่ออกเป็นกอเล็กและลำเพื่อให้เป็นการสะดวกสำหรับจะนำติดตัวไปตามกำลังของแต่ละคนราวเที่ยงคืนของวันนั้นการตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมสับเหลือเวลาสำหรับพักผ่อนหลับนอนอีกหลายชั่วโมงก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปในเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นเมื่อสักตื่น4ชั่วโมงต่อมาปรากฏว่าทั้งคุณพระและวัลภาก็เตรียมตัวพร้อมแล้วทุกคนกำลังนั่งอยู่หน้าเครื่องรับวิทยุทั้งสองพ่อลูกสักอ้าปากหาวทักทายว่าม
1: ีข่าวอะไรใหม่หรือเปล่าครับ
0: เรื่องของเราค่ะ BBC ว่าสมาคมพฤกษศาสตร์ของอังกฤษจะเพิ่มรางวัลขึ้นอีก 5,000 ปอนด์สำหรับผู้ที่ค้นพบคุณพ่อไม่ว่าจะเป็นหรือจะตายทางฝ่ายอเมริกาก็เหมือนว่ากำลังติดต่อกับสมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยให้ขอความร่วมมือจากบริษัทเมเดินอากาศหรือกองบินของเราเพื่อที่จะออกค้นจากฟ้าเป็นการใหญ่เขาบอกว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เขาก็ยินดีที่จะเป็นฝ่ายออกให้นะคะ
1: ถ้าเป็นไปตามนั้นเราก็ควรจะอยู่ที่นี่ต่อไปนะครับแล้วก็ก่อกองไฟขึ้นให้สัญญาณเขาเมื่อเห็นเครื่องบินผ่านมาโอ้ยไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับคุณซักผมลองพยายามแล้วไม่เป็นผลนานทีปีหนท้องฟ้าอากาศแถวนี้จึงจะกระจ่างนี่นอกจากนั้นนะถึงนักบินจะเห็นสัญญาณแล้วก็รู้ว่าเราตกอยู่ที่นี่ก็ไม่มีทางลงได้เขาอาจจะส่งพลร่มลงมาแต่พอขากลับล่ะจะทำอย่างไรไม่มีที่ราบหรือทุ่งโล่งในรัศมี50กิโลเมตรจากนี้ที่เครื่องบินพอจะร่อนลงได้ภูมิประเทศเต็มไปด้วยป่าใหญ่ยอดเขาแล้วก็เหวลึกโอ้ยเสียเวลาเปล่าๆผมเนี่ยพยายามจะส่งข่าวไปให้โลกภายนอกเขารู้ความจริงข้อนี้แต่ว่าไอ้เครื่องส่งสัญญาณมันขัดข้อง
0: สักเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปภายนอกทุกคนทุกแห่งปกคลุมไปด้วยหมอกอันหนาทึบจนไม่สามารถที่จะแลเห็นอะไรได้แม้ในระยะ 5-6 ก้าวสักเห็นแล้วก็เดินกลับมาที่พระพิสนวนาศาสตร์และวัลภา
1: ถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้เราอาจจะต้องเลื่อนเวลาออกเดินทางไปอีกหลายชั่วโมงนะครับเพราะหมอกเหล่านั้นน่ะเหรออืมหมอกนั่นแหละจะช่วยให้การเดินทางวันแรกของเราพ้นจากการถูกรบกวนด้วยน้องชายของหลอป่าถ้ามันกลับจากป่ามาถึงที่นี่วันนี้จริงและพาสมัครพรรคพวกติดตามเราไปสิ่งใดเป็นอุปสรรค แก่น้องชายของล่อปลาจะเป็นอุปสรรคแก่เราด้วย นี่คุณเริ่มคิดถึงนาโบไปคุณซักนาโบผู้ปราศจากหูปราศจากจมูกและก็ตาแต่เห็นได้ได้ยินได้ได้กลิ่นได้แม้ในสิ่งและสถานที่ที่คนอื่นล้มเหลวนาโบผู้พาคุณและสางคำมาถึงที่พักของผมในยามวิกาลและตามทางด่านที่น้อยคนในสันแหล่งจะเคยเดินนาโบนี่แหละจะเป็นทั้งเข็มทิศและกุญแจไขพาเราออกไปเหตุผลจากบริเวณป่าอันไม่มีปรากฏในแผนที่แห่งนี้นาโบนี่แหละจะช่วยให้ผมนำความลึกลับมหัศจรรย์ของน้ำมันเอื้องจำปาสีขาวออกไปบำบัดโรคเรื้อนให้ประหลาสนาการไปจากชาติมนุษย์ของเราอีกทั้งไม่เคยมียาขนานใดจะศักดิ์สิทธิ์เท่า

0: ศักดิ์ได้ฟังก็ก้มศีรษะรับคำเพราะนึกขึ้นได้ในเวลานั้นนาโบมิใช่แต่จะมีความหมายแต่นาโบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับไขปัญหาการกลับไปสู่โลกภายนอกของทุกคนหากตลอดจนนำความเร้นลับมหัศจรรย์ของการรักษาโรคอันร้ายกาจเก่าแก่ดึกดำบรรพ์อันจะเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติทั้งปวงออกไปสู่โลกของวงการแพทย์ปัจจุบันอีกด้วยทุกคนช่วยกันสำรวจตรวจตราสัมภาระที่จำเป็นอีกครั้งเพื่อมิให้หายหกตกหล่นจนกระทั่งเข็มนาฬิกาบอกเวลาย่ำรุ่งแต่ว่าศักดิ์ก็ยังไม่แลเห็นแสงสว่างในตอนนั้นทุกคนทุกแห่งเต็มไปด้วยหมอกหมอกที่มันปกคลุมไปทั่วทั้งหุบเขารอบกระท่อมที่พักแล้วก็ลอยเข้ามาแม้กระทั่งภายในละอองอันเยือกเย็นต้องกายจนบางคนสั่นสะท้านวัลภาซึ่งแต่งตัวเสร็จแล้วและเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะสำหรับจะออกเดินทางได้ในทันทีวัลภาสายหน้าอยู่ไปมาขณะที่มองออกไปข้างนอกไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากหมอกหมอกแล้วก็หมอกไปเสียทั้งนั้นนี่เป็นการยากเหลือเกินนะคะที่จะเชื่อว่าแม้คนนำทางที่ชำนาญภูมิประเทศที่สุดจะจำทางได
1: ้แต่สิ่งใดที่คนอื่นล้มเหลวนาโบจะทำสำเร็จเอาพวกเราทุกคนพร้อมหรือยังประเดี๋ยวนาโบมาถึงผมอยากจะออกเดินทางทันที
0: ในขณะนั้นนาโบพร้อมด้วยสั่งคำพร้อมด้วยพวกผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านทั้งหลายมิได้มาถึงจนกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาแม้กระนั้นหมอกก็ยังคงลงหนาทึบและไม่มีวี่แววว่าจะจางลงเลยซึ่งวัลภาต่อว่าในความล่าช้าไม่ตรงต่อเวลาของสั่งคำในขณะที่สางคำก็ตอบว่า
1: ชั่วโมงสองชั่วโมงไม่สำคัญอะไรในอากาศอย่างนี้บางทีหมอกจะลงตลอดวันยิ่งนานเท่าใดยิ่งเป็นประโยชน์แก่เราเท่านั้นนาโบจะจำทางได้ดีขึ้นและเดินเร็วขึ้นขณะที่ศัตรูของเราที่อาจจะติดตามไปมีแต่จะช้าลง
0: นี่สั่งคำยังเชื่อว่าพวกนั้นจะกล้าตามไปรังควานพวกเราอีกเชียวหรือสั่งคำเมื่อทุกคนในแสลงไม่มีศรัทธาในล่อปลาอีกต่อไปและแสลงเองก็ถูกทำลายยับเยินลงแล้วอ่ะ
1: ไม่มีอะไรที่น้องชายล่อปลาจะไม่กล้ามันใจร้ายอมหิตยิ่งกว่าพี่ชายไม่เชื่อถามนายหัวโตขาเกดูจริงของสางคำมันวัลภาล่อปลาอาจจะใจร้ายเพราะเป็นธรรมดาของหัวหน้าสาวกแสลงจะต้องมีบุคลิกภาพและลักษณะเช่นนั้นแต่ไอ้เจ้าน้องชายของมันเนี่ยดุร้ายเกะกะเกเรเพราะเป็นสันดา

0: จากนั้นทุกคนก็ออกเดินทางท่ามกลางดินฟ้าอากาศอยู่ในสภาพแสนจะเลวและความอาลัยอาวรณ์ของชาวสันแหล่งซึ่งจะฝังอยู่ในความทรงจำไปเป็นเวลานานก่อนจากกันที่ปากหุบเขาสร้างคำซึ่งพาชาวบ้านออกมาส่งกรากเข้ามาคุกเข่าซบศีรษะลงแทบเท้าพระพิสนวนาศาสตร์และต่อไปก็วัลภา
1: สร้างคำเป็นหนี้ชีวิตอยู่กับนายชาตินี้ทั้งชาติใช้หนี้ไม่หมดชาติหน้าสร้างคำจะรับใช้ต่อไปใหม
0: ่จากนั้นสร้างคำก็หันมาหาศักดิ์สุริยัน
1: นายก็เหมือนกันไม่ได้นายบานให้สางคำกลายเป็นนาโบไปอีกคนแต่นาโบเห็นทั้งที่ไม่มีตาได้ยินทั้งที่ไม่มีหูและพูดได้ทั้งที่ไม่มีลิ้นส่วนสางคำจะไม่เคราะห์ดีอย่างนั้นไม่ตายเสียเราคงจะได้พบกันใหม่สางคำจะพานายเที่ยวอย่างที่ไม่มีใครพาเที่ยวถึงต้องการตัวสางคำเมื่อไรสั่งนายที่โป่งฟ้าพาไว้ล่วงหน้าเลยสางคำจะลงไปเยี่ยมที่นั่นทุกระยะ3 เดือนเพื่อนัดหมายกันต่อไป
0: ศักดิ์สุริยันตอบขอบใจสางคำพรางบอกว่าเขาจะพยายามหาโอกาสให้จงได้ครั้นแล้วทุกคนก็ออกเดินทางต่อไปเหมือนคนที่หลับตาเพราะป่าทั้งป่าตอนนี้มืดมิดไปด้วยหมอกที่ลงหนักละอองของมันที่เกาะอยู่ตามยอดไม้ใบหญ้าชื้นแฉะและหยดลงมาถูกศีรษะเหมือนหยาดฝนทุกคนดีทั้งหูและตาแม้กระนั้นก็คงไม่มีใครจะสามารถคลำทางถูกเลยหากปราศจากนาโบผู้พิการเป็นคนนำแม้เวลาจะล่วงเลยนานมาถึงบัดนี้ศักสุริยันก็ยังจำเหตุการณ์ต่างๆครั้งนั้นได้ดีเหมือนมันเกิดขึ้นเมื่อวานประเดี๋ยวนาโบพาทุกคนผ่านช่องเขาที่แลไม่เห็นอะไรนอกจากหมอกสีขาวหนาแน่นและเย็นเฉียบที่ไหลเอื่อยไปมาไม่ขาดสายประเดี๋ยวศักดิ์ก็รู้สึกว่าขึ้นไปเดินเลียบอยู่บนไหล่เขาสูงตระหง่านเหนือกลุ่มเมฆเหล่านั้นภายใต้ท้องฟ้าที่มองไม่เห็นสีครามของมันเลยจนนิดเดียวแล้วประเดี๋ยวก็กลับลงมาสู่ก้นหุบและป่าอันหนาทึบอีกแต่ไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดนาโบไม่เคยสงสัยหรือลังเลจนนิดเดียวความปราดเปรียวคล่องแคล่วของนาโบไม่ต่างอะไรกับสุนัขล่าเนื้อที่ตามกลิ่นเหยื่อของมันร่างอันสูงตระหง่านของนาโบที่แลตะคุ่มอยู่ในกลุ่มหมอกเหล่านั้นก็ไม่ต่างกับเจตพูดที่หลงออกมาจากที่คุมขังจนกระทั่งครึ่งวันแรกผ่านไปและตอนบ่ายมาถึงศักดิ์จึงรู้สึกว่าภูมิประเทศที่กำลังเดินอยู่เริ่มลาดลงอยู่ทุกขณะมีแสงสว่างรำไรปรากฏอยู่ตรงหน้าราว5 กิโลเมตรและ3 ชั่วโมงต่อมาจึงแลเห็นพระอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าบรรดาหมอกที่ลอยอยู่เป็นกลุ่ม

0: แล้วก็ยกมือชี้ไปที่ฝั่งลำธารทางขวามือตักเกิลก็ป้องตาแลตามไปย่างขมักขม้นแล้วก็สั่นศีรษะพรางบอกว่า
1: ไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากป่านอกจากเขาแล้วก็ต้นไม้แต่หกเขยคนนี้มันหมายความถึงอะไรอ่ะจะให้พักหรือจะให้ดู
0: ตะเกิดพูดยังไม่ทันขาดคำทางลมที่พัดจากเชิงเขาลงมาหาทุกคนนั้นก็เริ่มเปลี่ยนและตลบกลับสักที่ยินเสียงซอไม้ไผ่หักโผงสุมไม้ตรงนั้นไหวยวบแล้วช้างโขลงหนึ่งก็เริ่มเคลื่อนที่ออกมาจากที่กำบังของมันชั้นแรกเจ้างายาวลากดินพร้อมด้วยช้างพังสาว 3-4 เชือกต่อมาก็บรรดาช้างพลายหนุ่มทั้งมีงายาวสั้นต่างๆกันและยังไม่มีงากว่า30เหย่าตามกันไปแล้วก็มีนางช้างพังสูงใหญ่และค่อนข้างแก่รั้งท้ายภายในเสี้ยวของนาทีเดียวเท่านั้นมันก็หายลับไปในชายป่าที่เชิงเขาตรงกันข้ามตักเกินมองตามโครงช้างนั้นจนลับตาไปแล้วก็ยกมือขึ้นเกาศีรษะแล้วก็พึมพำว่า
1: เฮ้ยนี่มันอะไรของมันกันแน่เนาะนายคนมีตามองแทบตายไม่แลเห็นช้างนี่คนถูกควักลูกตาทั้งสองข้างกลับแลเห็นได้ตะเกินช่างสงสัยเสียแล้วละว่าแก่จริงยังยายตะเกินบอกไม่ใช่ยังนมอย่างที่ตะเกินเข้าใจ

0: หน้าโบออกหน้าพาทุกคนตัดทุ่งเล็กๆแห่งนั้นตรงไปที่ฝั่งลำธารเลือกได้ลานโล่งระหว่างกอไผ่ตอนหนึ่งซึ่งเป็นที่สูงและแห้งสนิทครั้นแล้วก็ให้พวกลูกหาบตั้งเต็นท์ทั้งๆที่เวลายังวันแม้กระนั้นการตกลงใจของนาโบก็ถูกต้องเพราะการคลำทางมาระหว่างหมอกในภูมิประเทศที่ขรุขระกันดารทำให้พวกลูกหาบและทุกคนอ่อนเปรียเพรียแรงไปตามๆกันประการหนึ่งเพราะเพิ่งเป็นวันแรกของการเดินทางและประการต่อไปซึ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็เพราะสัมภาระที่เพิ่มขึ้นด้วยความจำเป็นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลังจากอาหารเย็นวันนั้นความมืดของราตรีการเพิ่งสาดลงมาปกคลุมได้ไม่ทันไรทุกคนจะไม่นอนหลับเป็นตายไปตามๆกันอีกครั้งหนึ่งหมอกซึ่งอันตรธานไปเมื่อตอนบ่ายก็ลงอีกแม้จะไม่หนาแน่นเหมือนที่สแลงทุกคนทุกแห่งขาวโพลนเหมือนปกคลุมไปด้วยหิมะขณะที่สักตื่นขึ้นในตอนดึกสักรู้สึกว่าอากาศหนาวเย็นสะท้านในขณะที่จุดบุหรี่สูบและนิ่งฟังเสียงน้ำในลำธารไหลรินอยู่นั่นเองเขาก็จะยินเสียงฟ้าร้องมาแต่ไกลจากที่หนึ่งที่ใดหมาในตัวหนึ่งหอนหาคู่ของมันกังวานมาในอากาศอันเยือกเย็นยังไม่ทันที่เสียงของมันจะสิ้นลงก็แลเห็นประตูเต็นท์ของพระพิสนเปิดออกพระพิสนเดินห่อตัวก้าวกระเพกออกมาที่กองไฟพึมพำทั้งที่มิได้เงยหน้าหรือชำเลืองมาดูสักเลยพระพิสนทักทายว่า
1: น่ากลัวเหลือเกินว่าเราจะไม่ทันพ้นป่านี้ก่อนมรสุมแน่ได้ยินเสียงฟ้าร้องเมื่อกี้แล้วไม่ใช่เหรอคุณซัก
0: สักพยักหน้าอยู่เงียบๆมิได้ตอบประการใด
1: เห็นนาโบนว่าถ้าเดินกันได้ในอัตรานี้และไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คงกินเวลาอยู่ในราว7วันข้อสำคัญนะมันอยู่ที่ว่ากำลังของพวกลูกหาบจะไปไหวหรือไม่เท่านั้นเอง
0: เสียงหมานายหอนกังวานมาในอากาศอีกครั้งต่างแต่คราวนี้มีเสียงหอนรับมาจากฟากทุ่งตรงกันข้ามและข้างหลังออกไปสักได้ยินเสียง

0: กิ่งไม้แห้งหักพอเงยหน้าขึ้นดูก็ลายเห็นร่างอันสูงใหญ่ของนาโบก้าวออกมาจากเงามืดข้างหลังพระพิสนวนาศาสตร์นาโบยืนสงบนิ่งครู่หนึ่งครั้นแล้วมือทั้งคู่ก็เริ่มเคลื่อนไหวเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่านาโบมีอะไรจะบอกกับทุกคนสักเห็นพระพิสนจับตาดูสัญญาณใบเหล่านั้นอยู่อย่างสนใจสีหน้าของพระพิสนเปลี่ยนไปทุกขณะแล้วในที่สุดก็ถอนใจก่อนที่จะตอบว่า
1: ไอ้นาโบพยายามจะบอกเราว่านั่นมันไม่ใช่เสียงหมาในแต่เป็นเสียงพวกพรานของน้องชายล่อปลามันเข้าใจว่าพวกนั้นคงจะเจอรอยเราเข้ากลางทางระหว่างกลับแสลงโดยบังเอิญน่ะแล้วก็ติดตามมาด้วยความสนใจแทนที่จะเดินทางต่อไปนาโบว่าคืนนี้จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ให้ระวังตัวในวันต่อไปคุณพระจะทำอย่างไรครับเวลานี้ผมก็ยังบอกไม่ถูกจนกว่าจะปรากฏเหตุการณ์เกิดขึ้นมันอาจจะสายเกินไปนะครับงั้นควรจะให้ผมทำอย่างไรล่ะคุณพระวัลภานาโบพร้อมด้วยลูกหาบล่วงหน้ากันไปก่อนเลยครับผมกับตะเกิ้ลแล้วก็คุณเรืองจะระวังหลังพยายามขัดขวางหน่วงเหนียวพวกมันให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ครับแต่มันเต็มไปด้วยอันตรายนะพวกนั้นอาจจะมีอาวุธสู้คุณไม่ได้แต่กำลังมันมีมากกว่าชำนาญป่านี้เหมือนบริเวณบ้านของมันนอกจากนั้นนะคุณศักดิ์เอ้ยคุณเองก็ไม่เคยผ่านภูมิประเทศแถบนี้เลยข้อนั้นไม่เป็นไรครับให้นาโบทำเครื่องหมายบอกไว้ตามทางได้แต่ถึงจะไม่มีเครื่องหมายทางใดที่คุณพระผ่านผมคิดว่าพวกเราจะไม่หลงเว้นไว้แต่หมอกจะลงซะจนมองไม่เห็นอะไรนาโบว่าต่อไปนี้หมอกหมดกันทีเรากำลังลงสู่ที่ต่ำทุกขณะแต่ผมไม่ชอบความคิดของคุณเสียเลยเพราะอะไรล่ะครับ
0: พระพิสนนิ่งอยู่นานก่อนที่จะถอนใจแล้วก็ตอบสักว่า
1: ผมไม่ต้องการเห็นความตายไม่ว่ามันจะเป็นฝ่ายไหนความตายทำให้ผมเบื่อหน่ายทำให้ผมสิ้นศรัทธาในชาติมนุษย์เมื่อสิ้นศรัทธาความพยายามที่จะนำเอื้องจำปาสีขาวพร้อมด้วยความเร้นลับในประโยชน์ของการรักษาโรคภัยของมันเนี่ยก็พลอยหมดไปด้วยแต่ว่าคุณศักดิ์เอ้ยผมอาจจะยึดมั่นในอุดมคติเกินไปจนมองข้ามความจริงไปว่าเพื่อประโยชน์แก่การดำรงอยู่ของชาติมนุษย์ส่วนใหญ่บางครั้งมันจำเป็นในการที่จะต้องทำลายส่วนน้อยที่เป็นภัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นผมมอบการวินิจฉัยเรื่องนี้ให้คุณตามแต่จะจัดการ
0: ต่อจากนั้นทุกคนก็ไม่ได้พูดอะไรกันอีกนอกจากนั่งอยู่เงียบๆนิ่งฟังเสียงน้ำในลำธารเสียงฟืนในกองไฟปะทุและเสียงหมาในหอนมาเป็นพักๆแต่ซึ้งลงไปในใจสักรู้ดีว่าพระพิสนวนาศาสตร์กำลังเต็มไปด้วยความครุ่นคิดคิดถึงอนาคตในวันรุ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
2: หมอกลงฝนก็จะมาแถมน้องชายล่อปลา
0: จะมาอีกนะคะ
2: แจ็คพอตหลายชั้นจริงๆ
0: แหมทำเป็นเสียงหมาในหอนรับกันเป็นพักๆตนาโบรู้เป็นหมาปลอม
2: โอ้โห
0: เนียนทีเดียวเชียวนะคะ
2: ใช่ครับถ้าไม่ใช่นาโบเนี่ยผมว่าเสร็จผมว่าเรียบร้อยไปแล้ว
0: คงไปได้ไม่ถึงไหนนะคะนี่แหละค่ะการเดินทางกลับไอเราก็คิดว่ามันน่าจะแบบชิวๆสบายๆเนาะอุปสรรคมันก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ปรากฏว่าน่ากลัวพอสมควรทีเดียวนะคะบทต่อไปนะคะ
2: พรานไพร
0: พรานไพรคือใครเล่า ก็คือน้องชายของล่อบาสนั่นเองนะคะ
2: น่าจะต้องปะทะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนทีมงานคุณศักดิ์ก็เหมือนเดิมศักดิ์ตะเกิ้ลร้อยเอกเรือง
0: สู้ต่อไปไอ้มดแดงนะคะ
2: ครับ
0: ไม่สู้ไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้าน
2: ไม่ได้ยินคำนี้นานมากเลยนะครับ
0: เอาล่ะคุณผู้ฟังคะติดตามล่องไพรไปกับเราได้นะคะกับน้อยอินทนนท์ค่ะเล่มที่5เจ้าป่าแล้วเราจะได้ไปเจอกับผจญพรานไพรกันค่ะ
2: ก็ต้องติดตามล่องไพรตอนต่อไปได้นะครับที่ห้องสมุดหลังใหม่www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แล้วก็ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามาสจันรักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตแถลงความพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ครบรอบ201ปีระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมรวม9วัน9คืนโดยจะมีพิธียกเสาโกเต้งในช่วงเย็นวันที่9ตุลาคมซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการเทศบาลนครภูเก็ตเตรียมตกแต่งเมืองและจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งพร้อมยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและขอความร่วมมือจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางขณะที่ททท.ภูเก็ตคาดมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 140,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 1,300 ล้านบาทพร้อมเชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาวสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของภูเก็ตจบข่าวเทวีพระเมืองผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพังงาอ่าน

0: พราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
1: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทางแล้ว

0: แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่หมูยอไม่ท้วน

0: ต้นของฝากจากหนองคาย
1: อีหยังเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
0: ผโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอมไม่ท้วนน่ะ
1: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
2: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอมแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
4: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
5: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอมไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอมไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอมไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ก็ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ดีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำไดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำไดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่สองดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์แอดไม

0: ังใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: ที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมือง

0: มูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about?

0: ชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยออินแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียงเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอ้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ้อ

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
1: พี่ไม่ไอเห็นมาหึงแล้วไอเลยมานำหาเอ้าเร็วของที่แม่ฝากซื้อบ่ได้มาวะ
2: เพิ่นบอกว่าของมูนาจะไอ
1: รถจอดอยู่ไกลแน่เด้อ

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber, you have dialed the best coverage at the moment. Please try again later.

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปดตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ธอจะโกรธจะเกลียดตัวฉันบ้างไหมหร
1: ือวิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 6:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกท่า

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟเวียนในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

จสร้างมาดำบอลุโตนมั่วทั้งสร้างประหารโตอายก่อนสุดท้ายขอจองจำเอาไว้แม่นสัตว์มีสัตว์ใดเจ้าหักไถกะตามสร้าง

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ MAETHUAN หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้มานั่งคุยกันถึงเรื่องข้าพเจ้าในมีลาต่อไปวันที่แล้วมาจบลงตอนที่พระอินทรงเทพสารถีคนขับรถของพระอินทร์เอารถทิพย์มารับพระเจ้าในมีราชเพราะอาศัยที่ลูกศิษย์ข้าพเจ้าในมีราชที่ตายไปจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มากของนี้มีจริงนะลูกหลานที่รักจะไปเชื่อคนตาบอดคนที่ก็บอกว่าเทวดาไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนะดูเขาก่อนว่าเขารู้จักการเมตตาปราณีรู้จักการให้ทานไหมมีศีลบริสุทธิ์ไหมรู้จักการประพฤติสุพรหมจรรย์ไหมแต่คนนั้นเขาดีจริงๆแล้วก็เขารู้ว่ามีไอ้คนที่ไม่มีศีลศีลห้าแม้แต่ศีลห้าก็ไม่บริสุทธิ์สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนทั้งชาติแล้วเฉพาะบุคคลคนที่มีความเลวอย่างนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดคลำช้างคนตาบอดคลำช้างถ้าเจอขาช้างก็บอกช้างเหมือนเสาถ้าเจอหางช้างก็บอกช้างเหมือนไม่กวาดไปคลำเอาเจองวงช้างก็บอกช้างเหมือนปลิงเป็นอันว่าไม่รู้จักช้างจริงข้อนี้ฉันใดเมื่อคนที่มีความเลวประจำใจศีลห้าไม่ครบยังกินเหล้าเมายาตกปลาตกเบ็ดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักขโมยทรัพย์สินของคนอื่นยื้อแย่งความรักไม่เคารพในความดีพูดจาไม่ตรงกับความเป็นจริงคนประเภทนี้ลูกหลานอย่าเชื่อไม่เชื่อแล้วก็ไม่คบไปด้วยดีความเลวมันจะเข้ามาติดตัวไอ้คนยังเทิดทูนเล่ายาปลาปิ้งเนี่ยอย่าไปชมว่าดีนะมันเป็นเรื่องคนเลวอย่าเอาเรื่องอะไรเข้ามาพูดมาอ้างเหตุผลก็ไม่ต้องรับฟังในเมื่อเขาเลวแล้วยังไงยังไงมันก็เลวจะอ้างว่าความจำเป็นอย่างนั้นความจำเป็นอย่างนี้สังคมบังคับความจริงสังคมเขาไม่ได้เด้งบังคับถ้าเราไม่ดื่มที่อย่างเดียวใครมันจะเอาเหล้ามายัดปากนี่เพราะว่ามีคนค้านอยู่เสมอไปบอกเขามาหาหลวงปู่นะเขาไม่แน่ใจนะบอกเขามาหาหลวงปู่หลวงปู่มีวิธีปฏิบัติถ้าเขาปฏิบัติได้จริงๆเขาจะเห็นจริงๆความรู้นี่ไม่ใช่ความรู้ของหลวงปู่เองเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าเขาเก่งจริงแล้วก็เชิญให้เขามาพบหลวงปู่พี่ก็บอกว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีพรหมไม่มีนิพพานไม่มีนั่นอะไรก็ตามถ้าก็มั่นใจว่าอยากจะมีให้เขามาปฏิบัติท้ากันได้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทั้งนี้เพราะคนเขียนหนังสือว่ามาบ้างเขียนหนังสือประกาศถึงมาอันนี้หลวงปู่ไม่โกรธเขาแต่ว่าอยากจะให้คนพูดนี้มาลองดูที่ว่าไอ้ความดีของตัวเขานั้นมันมีแค่ไหนเขามีดีอยู่แล้วก็มีชั่วอยู่วันนี้มาคุยกันต่อไปว่าท่านมาตาลีเทพสารถีทูลถามพระเจ้าในมีราชว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐสถานที่ที่จะนำเสด็จพระองค์ไปนั้นมีสองทางคือเป็นสถานที่อยู่ของเหล่าชนผู้ทำบาปทางหนึ่งและสถานที่อยู่ของเหล่าชนผู้ทำบุญนั้นทางหนึ่งพระองค์จะเสด็จไปทำไหนก่อนพระเจ้าค่ะพระเจ้านีมีราชทรงดำริว่าเราควรจะไปสถานที่อยู่ของคนผู้ทำบาปก่อนไอ้คำว่าบาปนี่ลูกหลานที่รักคือความชั่วคนที่ไม่เคารพครูบาอาจารย์คนที่ไม่เคารพบิดามารดาคนที่ไม่เคารพบุคคลผู้มีคุณแล้วสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนแล้วสร้างความเดือดร้อนให้แก่สัตว์คนนี้ครับพวกนี้เขาเรียกว่าบาปคือความชั่ว เล่ากันต่อไปเราต้องการไปที่อยู่ของคนทำบาปก่อนแล้วจึงจะไปเทวโลกคือโลกของเทวดาที่ได้ตรัสต่อบอกกับท่านมาตาลีว่าท่านจงพาเราไปสถานที่ที่สัตว์ทำบาปก่อนแล้วจึงพาไปเทวโลกทีหลังท่านมาตาลีเทพสารถีจึงขับเวสยันติราชรถออกจากเมืองมิถิลามหานครมุ่งตรงไปสู่เมืองนรกนี่เรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี่เดี๋ยวนี้เขาเที่ยวกันฟุ้งแล้วก็ยังมีคนหูหนวกตาบอดอีกบางท่านเท่านั้นที่บอกไอ้เรื่องนี้มันไม่มีก็เหมือนกับวัดของหลวงปู่นะถ้าคนที่ไม่เคยมาที่วัดเนี่ยลองให้เขาบอกให้มันถูกทุกอะไรมันมีบ้างสภาพของวัดเป็นยังไงถ้าไม่เคยมาไม่ได้มันก็บอกไม่ถูกถ้ามาได้มันก็บอกถูกเรื่องสนรกสวรรค์เวลานี้เป็นเรื่องเล็กเด็กๆ ก็ทำกันได้เชียงหลานชายท่านพลโททวนทองสุวรรณทัตบางทีจะเป็นพลเอกแล้วนะนี่พูดไว้นานพูดไว้เมื่อวันที่5อะไรล่ะตุลาคม2521ท่านเป็นพลโทแต่เข้าใจว่าไม่กี่วันก็เป็นพลเอกกว่าเสียงออกไปนี่เป็นพลเอกพลเอกแล้วหลานชายของท่านเป็นเด็กๆยังไม่มามีปัญญาเนี่ยรู้สวรรค์รู้นรกรู้สบายแล้วฉะนั้นคนที่โตขึ้นมาแล้วสุนัขเลียสูตรไม่ถึงถ้ายังนึกก็ยังไม่มีอยู่ก็ควรจะอายเด็กวันนี้รุนแรงไปนิดหนึ่งก็ว่ามีคนเขาพูดมาบอกมันไม่จริงแต่นรกสวรรค์โกหกก็เลยท้าเขาเลยว่าเชิญมาทดลองถ้าเก่งจริงเชิญมาพิสูจน์แล้วทำให้ได้นะถ้าบอกว่าทำอะไรต้องทำให้ได้ตามนั้นเอาเล่าเรื่องต่อไปดีกว่าที่ไปนั่งทะเลาะทั้งหมดเรื่องหมดราวไม่ได้เรื่องท่านมาตาลีเทพสารถียิ่งขับเวทยันติราชรถออกจากเมืองมิถิลามหานครมุ่งตรงไปสู่เมืองนรกเมื่อผ่านแม่น้ำเวตรณีโอ้โหลูกหลานที่รักเอ๋ยไอแม่น้ำนี้มันดุเดือดเป็นน้ำกรดสัตว์ตกไปปุ๊บรดเนื้อละลายทันทีท่านมาตาลีจึงได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐนั่นแม่น้ำเวตรณีอย่าไปว่ายน้ำเล่นไม่ได้นะเหลือแต่กระดูกเท่านั้นแหละเป็นน้ำที่สัตว์นรกมาได้รับทุกขทรมานอยู่ที่แม่น้ำนี้เต็มไปด้วยเถาวัลย์น้ำโตเท่าหอกปลายน้ำมีเพลิงลุกโชติช่วงมีเหลาเหล็กโตเท่าลำตาลห้วยพุ่งในแสงเพลิงสัตว์นรกถูกเหลาเสียบเหมือนกับย่างปลาบนพื้นน้ำมีใบบัวเหล็กแหลมเหมือนกับมีดโกนเมื่อสัตว์นรกลาดจากเหลาเหล็กตกลงไปบนใบบัวเหล็กเมื่อพลัดจากใบบัวเหล็กก็ตกลงไปในแม่น้ำซึ่งมีแสงไฟลุกโผล่ทั้งแสบทั้งร้อนทั้งปวดบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นจมลงไปก็ถูกเครื่องสังหารใต้น้ำสับเป็นท่อนๆอีกข้างล่างมันยังมีอาวุธอีกแต่ว่าสัตว์นรกที่ตกในแม่น้ำนี้ถูกน้ำซัดเข้าฝั่งก็ถูกนายนิริยบาลนิริยบาลก็บอกคนที่รักษานรกคือพันโรงประจำนรกหรือว่าผู้คุมประจำนรกก็ถูกนายนิริยบาลเอาหอกแทงเอาเบ็ดเหล็กเกี่ยวขนาดโตเท่ากับอะไรเอาเบ็ดเหล็กขนาดโตเกี่ยวเข้าที่ท้องบ้างที่ลำคอบ้างที่ปากบ้างแล้วแกว่งไปแกว่งมาสนุกดีแล้วก็ลากขึ้นมาบนฝั่งให้นอนหงายลงไปบนแผ่นเหล็กที่มีเปลวไฟลุกโชนสนุกดีไหมแล้วก็งัดปากออกมาเอาก้อนเหล็กที่เผาจนแดงโชนมีไฟยัดเข้ามาข้างในปากสัตว์นรกที่ตกอยู่ในน้ำอย่างนี้นานนับเป็นพันๆปีคือเป็นพันๆปีนะไม่ใช่พันเดียวนะเป็นพันๆปีกันเดี๋ยวแย่เลย พระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกที่ตกอยู่ในเวตรณีจึงใคร่จะทราบถึงกรรมที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทำจึงได้ทรงตรัสถามท่านมาตาลีว่าสัตว์เหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงได้มาตกนรกเวตรณีนี้โอ้โหแม่น้ำนี่น่าเล่นท่านมาตาลีเทพสารถียืนทูลว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อเป็นมนุษย์ทำบาปเพื่อทำความชั่วในบาปแล้วความชั่วทำบาปหยาบช้าเบียดเบียนผู้มีกำลังน้อยกว่าประพฤติตนเป็นอันธพาลทำทารุณกรรมทั้งจี้ทั้งปล้นต้องทำร้ายให้เขาได้รับความบาดเจ็บและทุกพลภาพจนถึงตายจึงต้องมาตกทรมานอยู่ในนรกที่ชื่อว่าเวตรณีนี้พระเจ้าค่ะลูกหลานที่รักต้องรับทราบนะนรกที่พระเจ้าเนมิราชที่โทธมาตรีชมเป็นนรกเล็กนรกใหญ่คุ้มใหญ่จริงๆไม่ได้ไปหรอกว่าเอาแต่นรกก็เรียกว่าขั้นนิดๆกระจุงกระจิ๋มเท่านั้นไอ้ที่มันมีโทษหนักกว่านี้ยังมีแต่ว่าท่านมาตาลีไม่สามารถจะพาไปได้เพราะอายุท่านเนมิราชจะไม่พอเนี่ยเล่ากันต่อไปพระเจ้าเนมิราชได้สดับทิ้งการกระทำของสัตว์นรกเหล่านั้นก็ทรงดำริว่าไม่นานเลยสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะก่อกรรมทำเข็ญจนตัวเองต้องมาตกนรกอยู่ในภาวะอันแสนทุกข์ทรมานเช่นนี้เนี่ยมันเป็นการสมควรความจริงการล้นเขาการจี้เขาลักขโมยเขาประทุษร้ายเขาในประทุษร้ายกันไม่มีอะไรเป็นผลหรอกมีแต่ความทุกข์เป็นผลล้นจี้ของเขาได้มาแล้วประเดี๋ยวมันก็ของมันก็หมดต้องไปทำใหม่และตัวก็ต้องตายมาตกนรกแบบนี้มันไม่ดีฉะนั้นลูกหลานที่รักฟังเรื่องนี้นะหลวงปู่ยืนยันว่าเป็นของจริงถ้าอยากจะฝึกก็มาที่สำนักของหลวงปู่ได้แต่กำลังใจลูกหลานพร้อมแล้วก็จะได้จะเห็นถ้าแนะนำให้แล้วก็ทำไม่ถึงทำไม่ได้อันนี้หลวงปู่ไม่รับรองมันขึ้นกับความขี้เกียจและขยันของคนเท่านั้นถ้าขยันเดี๋ยวก็ได้คุยกันต่อไปว่ามาตาลีเทพสารถีได้ขับรถทิพย์พาพระเจ้าเนมิราชไปทอดพระเนตรสัตว์นรกต่อไปตอนนี้ได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกถูกสุนัขสีแดงบ้างสีดำบ้างสีด่างบ้างฝูงแรงและก็ฝูงกากุ้มรุมทำร้ายเคี้ยวกินจึงตรัสถามว่าสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้ทำบาปอะไรไว้นรกที่ท่านนภามาชมเขาเรียกว่ายมโลกียนรกเป็นนรกเบาๆที่นรกขุมใหญ่มันมีแปดขุมตั้งหากจำไม่ได้นะนี่หาวนรกมีเท่านี้หรือเขาพูดเรื่องอื่นมาลูกหลานจะบอกว่าหลวงปู่บอกไว้เท่านี้นี่ความจริงไม่ใช่มีเท่านี้ถ้าชมนิดเดียวเฉียดๆชายนรกเท่านั้นเป็นอันว่าท่านมาตาลีเทพสารถีกราบทูลว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเป็นมนุษย์มีความตระหนี่ไม่ยอมเสียสละอะไรให้แก่ใครแน่เป็นคนขี้เหนียวที่มาให้ทานแล้วก็ด่าสมณะชีพรามหมายว่าสมณะชีพรามที่ท่านประพฤติดีนะที่ประพฤติชั่วระด่าเถอะไม่เป็นไรหรอกฝ่ายโจรปล้นพระศาสนาด่าไม่เป็นไรดาสมณะชีพรามจึงต้องมารับกรรมเช่นนี้พระเจ้าค่ะต้องปู่ไม่อธิบายจะได้จบเร็วๆท่านมาตาลีที่พระสารถีได้พาพระเจ้าเนมิราชไปทอดพระเนตรสัตว์นรกที่เสวยกรรมต่างๆและทูลถึงกรรมของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ทรงทราบตามลำดับแต่คืนว่าหมดแล้วก็เสร็จท่านลูกหลานอยากจะทราบนรกมันมีอะไรบ้างนะก็ไปเอาหนังสือไตรภูมิไปอ่านก็แล้วกันไตรภูมิมีทั้งสวรรค์และมีทั้งนรกกับสวรรค์พูดไปน้อยหน่อยพูดนรกไว้ให้มากๆจะได้จำได้สัตว์นรกมีนะไปเจอสัตว์นรกอยู่แล้วไปพบสัตว์นรกที่มีเพลิง ลุกโผล่ไฟในเพลิงไฟในลูกนะมีไฟลุกโผล่ที่ร่างกายเดินเหยียบไปบนแผ่นเหล็กที่มีไฟลุกแดงโชนนายนิติบาลก็ตีไปที่ท่อนเหล็กนะที่ร้อนจัดไอ้ท่อนเหล็กก็แดงโชนร้อนจัดตีไปซะอีกสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเป็นมนุษย์ได้เบียดเบียนผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมจึงรับกรรมเช่นนี้เห็นไหมแต่คนที่นินทาคนที่มีศีลมีธรรมแกล้งคนที่มีศีลมีธรรมถูกลงโทษแบบนี้เยอะเดี๋ยวนี้คนประเภทนี้เยอะต่อไปสัตว์นรกที่ถูกนานิริบาลทิ่มแทงไปด้วยอาวุธเพลิงแล้วก็ตกลงไปในกองถ่านเพลิงจมอยู่ในกองถ่านเพลิงนั้นแค่เอวสำหรับนายนิติบาลก็เอากระเช้าเหล็กใหญ่ตักถ่านเพลิงโปรยลงไปบนหัวสัตว์ในโลกทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเป็นมนุษย์เพียงกล่าวทั้งกรรมว่าพวกนี้เมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยเที่ยวเรียรายทรัพย์ชาวบ้านอย่างที่พระที่ออกเรียรายกันเรื่อยชาวบ้านออกเรียรายกันเรื่อยนี่แหละเที่ยวรายทรัพย์ชาวบ้านว่าจะเอาไปสร้างปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุแล้วก็สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมาใช้เป็นส่วนตัวถ้าแสดงรายรับรายจ่ายเท็จให้บรรดาประชาชนทราบจึงได้รับกรรมเช่นนี้หลวงตาหลวงปู่เขาเล่าลัดๆไปเลยลูกหลานยึดฟังนานๆไม่อธิบายละที่แม่พูดนักเรียรายต่างๆทายกทายิกาสมภารวัดต่างๆพระต่างๆนี่ตกนรกเรื่องนี้เยอะลูกหลานที่รักหลวงปู่บอกแล้วเวลานี้เนี่ยพระตกนรกกันไม่น้อยหรอกพอบวชแล้วพอมาอยากเป็นพระกันอยากเป็นเศรษฐีบ้างอยากเป็นคุณนางบ้างอยากอะไรก็ตามเถอะปล่อยตอนนี้ท่านก็ชวนไปดูนรกที่ถูกสัตว์นรกที่ถูกนานิริบาลจับหัวกุ้งลงไปในหม้อน้ำทองแดงไอหม้อน้ำทองแดงไม่ใช่ทองหม้อน้ำเย็นๆน้ำเขาหลอมทองแดงอยู่เป็นน้ำอย่างที่เขาหล่อหล่อพระหล่ออะไรต่ออะไรถ้าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่ท่านอธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายพวกนี้มาเป็นมนุษย์เบียดเบียนด่าว่าสมณะชีพรามที่ทรงศีลทรงธรรมจึงได้รับกรรมอย่างนี้เวลานี้มีเยอะลูกหลานที่รักไอ้พวกที่ด่าว่าพวกสตรีพรามก็ทรงศีลทรงธรรมหาว่าเอารัดเอาเปรียบทำสังคมให้ย่อยยับทำลายเศรษฐกิจนั่นนี่นะไอ้พวกเนี่ยลงนี่ทั้งหมดแหละแล้วต่อไปก็ไปดูสัตว์นรกที่ถูกนานิริบาลเอาเหล็กพืชรัดคอกดหัวแล้วก็ดึงเหล็กพืชนั้นให้จดท่านแดงดึงเหล็กพืชนั้นจนคอขาดอย่าลืมนะคอขาดมันก็ไม่ตายสัตว์นรกไม่มีคำว่าตายท่านยังบอกว่าไอ้สัตว์นรกเรานี้มาสมัยที่เป็นมนุษย์มันเที่ยวไล่จับไล่ยิงไล่ขว้างนกเล่นจึงมาต้องเสวยผลกรรมอย่างนี้ลูกหลานรับทราบแล้วอย่าทำนะลูกนะอย่าไปทำอย่าไปก้มเหงเขาเราไม่ชอบถูกรังแกชั้นใดสัตว์ก็ไม่ชอบถูกรังแกชั้นนั้นถ้าเรารังแกเขาต้องไปทรมานอย่างนี้เป็นพันพันปีนี่ก็ต่อไปก็พาไปดูสัตว์นรกที่เวลมีความกระหายน้ำวิ่งไปที่แม่น้ำแม่น้ำนั้นพอไปถึงปั๊บน้ำหายเสร็จแล้วกลายเป็นแกลบไม่ใช่แกลบเป็นเทมันแกลบที่เป็นไฟลุกโชติช่วงแดงฉานกินยังไงก็จำใจต้องกินแกลบแทนน้ำมันอยากน้ำเอาน้ำมันอยากเป็นแกลบกินแกลบไฟลูกชนมันกระหายที่เที่ยวกินแกลบที่ไฟลูกเข้าไปแกลบก็เป็นแกลบเหล็กเมื่อกินเข้าไปแล้วแกลบก็เผาร่างกายจนแทบจะทนไม่ไหวร้องไห้ดิ้นปวนครางดิ้นพับพับพับพับพับพับชักสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าท่านบนเรื่องกรรมนะเพราะสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ซื้อต่อผู้ซื้อของนำของเสียมาบอกว่าเป็นของดี ของที่ราคาถูกแกล้งขึ้นราคาอยู่เวลาน้ำท่วมไอ้คนมันอดจะตายข้าวสารถังละ80บาทขึ้นเป็น130,000ทานก็สอบละ30บาทขึ้นเป็น80บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่นะพวกนี้มาตกนรกที่นี่นะเอาของที่ไม่ดีไปปนกับของดีแล้วก็เร่ขายประกาศบอกว่านี่ของดีเจ้าค่ะเป็นอย่างนี้นะแต่ใช้ของปลอมนะโกหกเขาหลังจากนั้นท่านก็พาไปดูสัตว์นรกอีกพวกหนึ่งที่นายนิติบาลล้อมเหมือนกับการล้อมเนื้อยืนล้อมกันแล้วก็ศอกบ้างเอาลูกเอาศรบ้างทิ่มแทงจนร่างกายพุนไปหมดทั้งตัวปลุกไปหมดท่านบอกว่าสัตว์นรกพวกนี้มาเวลาที่เป็นมนุษย์น่ะเขาไม่ทำมาหากินในทางสุจริตชอบลักเขากินบ้างนะชอบแต่จะลักเขากินเช่นเขาเปลือกเงินทองแพะแกะวัวควายเป็นต้นยังกับพวกมิจฉาชีพคอมมิชชั่นพวกข้าราชการขี้โกงรับสินบ่ายค่าสินบนอันนี้นะไอ้พวกคอมมิชชั่นนะไปจะอยู่ไปโดนเขาทิ่มเขาแทงแบบนี้ไอ้พวกโกงๆเขากินไอ้ที่รวยแม้โกงแล้วก็รวยเอารัดเอาเปรียบเนี่ยไปอยู่ในนรกขุมนี้พอใจที่นี่แล้วท่านก็พาไปดูสัตว์นรกอีกจุดหนึ่งว่าสัตว์นรกที่ถูกนานิริบาลเอาเชือกเหล็กลุกเป็นไฟผู้ที่คลอดแล้วก็ฉุดกระชากลากมาให้นอนลงบนแผ่นเหล็กที่มีไฟลุกโชนแผ่นเหล็กก็แดงแล้วก็ทุบก็ตีเอาจนแหลกเหลวไปอย่าลืมนะแหลกเหลวนี่ก็ไม่ยอมตายไม่ตายแต่คนนี้มันต้องถูกทรมานแล้วท่านก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเป็นมนุษย์ที่ฆ่าเนื้อบ้างฆ่าปลาบ้างฆ่าวัวบ้างฆ่าควายบ้างฆ่าแพะบ้างฆ่าแกะบ้างฆ่าหมูบ้างเป็นต้นเอามาขายเลี้ยงชีพจึงได้รับกรรมเช่นนี้โอ้โหลูกหลานที่รักอย่าทำนะจ๊ะอย่าทำเลยมันจะไม่ดีเพื่อนต่อไปอันนี้ถ้าเล่าเรื่องนี้หลวงปู่ไม่ค่อยขัดคอนะฟังแล้วก็จำเดี๋ยวจะลืมซะไปดูสัตว์นรกที่มีความกระหายมีความหิวมีความกระเสือกกระสนจะไปกินโน่นไปกินอุจจาระกินปัสสาวะที่มีกลิ่นเหม็นเน่ามันหิวนี่อะไรแล้วมันก็กินท่านบอกว่าสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้นะนั่งกินนอนกินอุจจาระปัสสาวะที่มันเละเทะแล้วโอ้โหท่านบอกว่าสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นมนุษย์ชอบใจจะทั้งสร้างความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนนะคือมิตรสหายรบกวนเบียดเบียนมิตรสหายอยู่ตลอดเวลาไอ้คนเอาเปรียบเพื่อนนะบางทีเวลานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกินกาแฟด้วยกันนั่งกินแกล้งกินยาชาให้พวกออกสตังค์มีเพื่อนจะมีอะไรดีๆก็แกล้งสิเอาไปใช้เองซะบ้างถ้าเขามีความสุขก็แกล้งให้เขาได้รับความทุกข์ทรมานคือชอบขัดใจเพื่อนชอบเอาเปรียบเพื่อนนะคนเช่นนี้เนี่ยต้องมาตกนรกขุมนี้นี่ท่านพูดต่อไปว่าท่านเล่าต่อไปก็นำออกจากนี่ก็นำไปดูนรกที่ถูกความร้อนแผดเผามีความกระหายไม่อยากน้ำเต็มที่ก็ดื่มเลือดนะหาน้ำกินไม่ได้ดื่มเลือดกินหนองของตัวเองท่านบอกว่าสัตว์ในโลกพวกนี้เมื่อเป็นมนุษย์ฆ่าบิดาฆ่ามารดาแม่ใจร้ายมากฆ่าผู้มีพระคุณฆ่าผู้มีศีลธรรมที่ได้รับกรรมเช่นนี้จำนะลูกนะลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จำไว้อย่าทำในความชั่วรักษาศีลห้าไว้ให้ทานไว้ไม่ตกนรกแน่สัตว์นรกพาไปดูต่อไปอีกสัตว์นรกที่ถูกนานิริบาลเอาเบ็ดที่เป็นไฟลุกโชนโตเท่ากับลำตาลเกี่ยวเข้าที่ลิ้นแล้วก็ดึงเอามันนอนเอามันนอนบนแผ่นเหล็กที่เป็นไฟแดงฉานไฟลุกโชนแล้วก็สับ ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยสับเป็นชิ้นๆในลูกหลานนี่ทราบนะชิ้นนิดเดียวมีอยู่มันก็ไม่ตายมันต้องถูกทรมานสัตว์นรกดิ้นเร่าๆเหมือนกับปลาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าอีกคนพวกนี้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนโกงทำหน้าที่เป็นผู้ตีราคารับจ้างผู้ซื้อตีราคาของแพงให้เป็นของถูกเอาของถูกให้มันเป็นของแพงนี่เหมือนกับพ่อค้าที่หน้าเลือดขุดรีดขุดเนื้อพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาตกนรกขุมนี้จำหน้าไว้เชียวลูกหลานฟังแล้วก็จำไว้ใครก็ทำอย่างไหนแล้วก็จำไว้เจ้านี่ต้องไปอยู่ที่นั่นแน่ให้มันดูกันต่อไปท่านพาไปดูอีกไปดูสัตว์นรกที่ถูกนายนิติบาลทิ่มแทงร่างกายด้วยอาวุธเหมือนกับนายโคบานคนเลี้ยงวัวโคบานบานเป็นผู้รักษาคนเลี้ยงวัวใช้อาวุธแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกไม่งัวที่มันดื้อไม่เข้าคอกมันแทงจงให้มันเจ็บนายนิติบาลจับตีนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นโยนลงไปในนรกนั่นแทงแล้วไม่พอโยนอีกท่านกล่าวว่าสัตว์นรกพวกนี้ในสมัยที่นายเขาเป็นมนุษย์พ่อดีกว่าถ้าสัตว์นรกเหล่านั้นก็จมอยู่ในหม้อทองแดงแค่มันเอวต่อมาก็ถูกภูเขาบดทับจนกระทั่งละเอียดแล้วละเอียดอีกจะไม่ตายแล้วก็ถูกบทละเอียดต่อไปบทไปบทมาบทมาบทไปอยู่นั่นแหละไอ้ภูเขาเป็นภูเขาเหล็กเป็นไฟลุกโชนมันบทมันทับมันเจ็บแล้วก็ร้อนด้วยท่านกล่าวว่าสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นมนุษย์เป็นลูกสาวของบุคคลผู้มีตระกูลเนี่ยถือตัวไม่ได้แต่ว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมชอบให้คนชมเชยไม่เลือกนาคำว่าชมเชยนี่ก็หมายถึงเจ้าชู้นี่เป็นผู้หญิงใจบุญแม้จะมีสามีแล้วก็ไปเที่ยวทะเลาะเบาะแว้งกับชาวบ้านชายอื่นเป็นนั้นว่าเขาท่านบอกว่าแม้จะมีสามีแล้วก็ตามยังชอบรักสนุกใครมาก็ได้สนุกดีอย่างนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเที่ยวทะเลาะกับชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ใช่ทะเลาะนั่นทะเลาะแหละรอดแหละหมายความมีสามีแล้วก็ตามยังเจ้าชู้ไปคบคนนี้ไปอยู่คนนั้นไปเกี่ยวกับคนโน้นไปร่วมรักกับคนนี้นี่ตายแล้วตกนรกขุมใหญ่แล้วก็มาสู่นรกขุมนี้ลูกหลานที่รักวันนี้เสียงหน้าก็จะดุไปหน่อยนะมันลงนรกมันก็ต้องคึกคักนี่เป็นธรรมดาแต่ว่าวันนี้น่ากลัวจะไปไม่รอดเสียแล้วมั้งมองดูเวลาหมดแล้วนี่ลูกหลานที่รักตอนนี้หลวงปู่ไม่ค่อยจะอธิบายนักเรื่องเป็นอย่างนี้อยากจะให้ฟังให้ตลอดไม่อยากขัดคอถ้าได้ว่าสำหรับวันนี้เวลาไม่ขัดคอนะลูกหลานที่รักเลยเราก็ขอลาก่อนทีนะวันหน้ามาพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลยังมีกับลูกหลานที่รักทุกคนเรากับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายท่านลูกหลานที่รักวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องนรกต่อไปเมื่อวันก่อนหลวงปู่ไปจบตรงไหนนะที่จะจำไม่ได้หลวงปู่แก่นะแต่ไม่เป็นไรทับหน่อยก็ยังดีแต่นั้นว่าวันนี้จบเรื่องของพระเจ้าเนมิราชเพราะว่าหลวงปู่ไม่อยากจะเล่าให้นานไม่อยากจะถ่วงเวลาหลังจากเรื่องนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องมโหสถแม้มโหสถนี่ลูกหลานที่รักสนุกเรื่องมโหสถนี่เกี่ยวกับการใช้ปัญญานะลูกหลานอย่าลืมเที่ยงซะนะจ๊ะถึงเวลาก็ฟังรับฟังกันจะได้ดูว่าโอ้คนโบราณนี่เขามีปัญญาดีอย่างนี้เขาไม่ใช่แบบโง่ๆนะเราฟังคนที่มีปัญญาเราก็เกิดปัญญาไปด้วยฟังต่อไปนะจ๊ะวันนี้จบแน่ท่านพาไปดูสัตว์นรกที่ถูกนายนิติบาลจับโยนลงไปในบ่อซึ่งเต็มไปด้วย ถ่านเพลิงแล้วก็ใช้อาวุธทิ่มแทงท่านบอกว่าสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเป็นมนุษย์ประพฤติตนไม่ดีชอบละเมิดลูกเขาเมียเขาจึงได้ใช้กรรมอย่างนี้ไอ้ละเมิดลูกเขาเมียเขาก็คือผู้ชายเจ้าชู้ไงให้ลูกเขาเนี่ยนะถ้าพ่อแม่เขาไม่อนุญาตผู้ปกครองไม่อนุญาตไปร่วมรักไม่ได้นะลูกหลานที่รักตกนรกขุมนี้เมียเขาก็เหมือนกันวันก่อนนั้นไปจบเราตอนที่ผู้หญิงเจ้าชู้มีผัวแล้วก็ยังไปเที่ยวยุ่งกับชายอื่นนรกขุมนี้เป็นอาผู้ชายเจ้าชู้ไม่เลือกลูกเขาเมียใครจะนึกว่าลูกสาวเขาตกลงด้วยแล้วโอเคนี่ไม่ได้ทำพ่อแม่เขาอนุญาตก่อนผู้ปกครองอนุญาตก่อนต่อมาท่านมาตลีเทพสารถีจึงได้นำพระเจ้าเนมิราชมาทอดพระเนตรนะยังไม่หมดมันดูยังไม่หมดนะก็พอดีมีเทพบุตรองค์หนึ่งเข้าไปแจ้งว่ามีเทวบัญชาจากพระอินทร์ให้เชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชไปเทวโลกโดยเร็วนี่ขายคอซะแล้วจะดูนรกให้เยอะๆสักหน่อยแม่แต่ว่าที่ให้ไปโดยเร็วเพราะอะไรเพราะไอ้วันเวลาของนรกกับสวรรค์เนี่ยมันไม่เหมือนมนุษย์หลานและลูกรักมนุษย์นั่นแต่หากว่าเป็นมนุษย์ผมใหญ่เนี่ยเก้ามันเท่าไหร่นี่จะเป็น9ล้านปีของเราเป็น1วันสำหรับเทวดานี่ก็สำหรับเทวดาชั้นจาตุมหาราช50ปีของเราเป็น1วันดาวดึงนี่100ปีของเราเป็น1วันชั้นยามา200ปีของเราเป็น1วันชั้นดุสิต400ปีของเราเป็น1วันชั้นนิมมานรี800ปีของเราเป็น1วันของเขานะและชั้นปรนิมิตวาสวัสดีนี่ 1,600 ปีของเราเป็น1วันนี่ถ้าพาเที่ยวเผลอในนรกไปวันเดียวแล้วกันดูกระเดิกไว้เหลือพระเจ้าเนมิราชเดี๋ยวคนอยู่ข้างหลังเขาจะตายหมดพระเจ้าเนมิราชมีบุญนี่ไม่อาจจะยังไม่ตายก็ได้แต่กลับไปพวกเก่าๆตายหมดพวกเหลือแต่เด็กๆเกิดใหม่มันก็ไม่รู้จักพระเจ้าเนมิราชมันก็จะยุ่งกันประโยชน์ไม่มีฉะนั้นพระอินทร์ท่านจึงมีเทวบัญชาให้เทวดามาเชิญมาบอกกับมาตาลีเทพสารถีเพราะว่าจะมัวชมเพลินไปนะพอเดี๋ยวคนที่เขานั่งคอยอยู่นั่นมันจะตายซะหมดให้เชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชไปเที่ยวเมืองเทวดาดูบ้างไปเร็วๆจะไปช้าวันนี้หลวงปู่ก็เลยไปเร็วๆเหมือนกันจะได้จบเร็วๆท่านมาตลีเทพสารถีท่านทูลพระเจ้าเนมิราชว่าบัดนี้มีเทวัญชาจากเท้าโกสีสกเทวราชพระอินทร์ให้รีบเสด็จไปเทวโลกการทอดพระเนตรสัตว์นรกทีนี้ต้องยุติเพียงเท่านี้แล้วพระเจ้าค่ะแล้วท่านมาตลีเทพสารถีก็ชักรถมุ่งหน้าไปสู่เทวโลกเห็นไหมคนเนี่ยท่านดีสิอย่างบูชาเขาก็ยังสรรเสริญอยู่หมดเทวดาก็ยังสรรเสริญอยู่บูชาถ้าไอ้คนเลวๆชอบนินทาชาวบ้านชอบเบียดเบียนชาวบ้านทำล้างผันชาวบ้านทำประเทศชาติในวิภายมันไรเนี่ยไอ้คนประเภทนี้สัตว์ในรกมันยังด่าเลยทำไมแย่งที่มันเนี่ยแล้วพาคนลงนรกเอาเล่ากันต่อไปเดี๋ยวเขาจะหาวันด่าชาวบ้านเมื่อพระเจ้าเนมิราชมาเสด็จไปสู่เทวโลกได้ทอดพระเนตรเห็นนิมานของนางเทพธิดาชื่อว่าวารุณีมียอด5ยอดประดับไปด้วยแก้วมณีมีสวนมีสระน้ำมีต้นกัลยาณพฤกษ์ไอ้ต้นกัลยาณพฤกษ์เนี่ยมันนึกอยากจะเอาเงินก็ได้อยากจะเอาทองก็ได้อยากจะเอาแหวนก็ได้อยากเอาเสื้อกางเกงก็ได้เขาเรียกว่ากัลยาณพฤกษ์ถ้าเรียกไปง่ายๆเรียกต้นไม้สารพัดนึกได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วนางเทพพินดาวารุณีนั่งอยู่มีนางเทพอักษรคือนางฟ้านะสาวสวรรค์1,000แวดล้อมอยู่ท่านเมตตาถามท่านมาตลีเทพสารถีว่า เทพธิดาวารณีนี้ได้ทำกรรมอะไรไว้จึงได้มาเกิดในที่นี้ท่านมาตาลีเทพสันทีก็กราบทูลว่านางเทพธิดามีนามวารณีนี้สมัยเมื่อเธอเป็นมนุษย์เป็นสาวใช้ของพราหมณ์คนหนึ่งแม่นี่เป็นคนใช้นะลูกนะนางได้กระทำหน้าที่จัดอาสนะในบ้านอาสนะก็คือที่นั่งนะผ้าปูนั่งโต๊ะปูนั่งเก้าอี้สำหรับนั่งจัดอาสนะในบ้านของพราหมณ์ให้แก่บรรดาพระภิกษุที่ไปเทศที่ไปฉันที่ไปเยี่ยมที่บ้านแล้วก็ถวายสลากพัดสลากพัดหมายความว่าเวลาที่เขาจะทำบุญกันเขาไม่เจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งเขาทำสลากแล้วก็มีเลขวางไว้หน้าพระเราจับถูเลขอะไรตรงกับพระองค์ไหนไปถวายองค์นั้นอย่างนี้เขาเรียกสลากพัดนางได้บริจาคทานเห็นไหมจ๊ะจะให้ทานอย่างลูกหลานไปโรงเรียนแล้วไปเที่ยวเพื่อนไม่มีกินก็แบ่งให้กินบ้างเพื่อนไม่มีใช้ก็แบ่งให้ใช้บ้างเห็นก็ทานก็สงเคราะห์เห็นสุนัขมันหิวก็เอาขนมเอาข้าวให้มันกินบ้างอย่างนี้เขาเรียกให้ทานแล้วก็รักษาศีลคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รังแกชาวบ้านไม่ลักไม่ขโมยใครไม่ยื้อแย่งคนรักของคนอื่นไม่โกหกมดเท็จไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราเมรัยไอ้สุราของกลั่นเมรัยของหมักดองอย่างน้ำตาลเมาน้ำขาวอูเนี่ยเขาเรียกเมรัยไอ้ที่เขากลั่นมาแล้วเขาเรียกสุราไม่เฮโรอีนกินยาฟินสูบกัญชาเป็นต้นนางจึงได้นางรักษาศีลจึงได้มีวิมานอยู่อย่างนี้เห็นไหมสวยแจ๋ววิมานเป็นแก้วทำไม่ยากนะจ๊ะเป็นเทวดานี่ทำไม่ยากทำสบายสบายเป็นคนดีสักหน่อยลักษณะของคนดีแล้วท่านมาตลีเทพสารถีได้พาพระเจ้าเนมีราชไปทอดพระเนตรวิมานของเทพบุตรและจึงทูลกรรมที่เทพบุตรทั้งหลายเหล่านั้นได้ทำแต่เราล้นหลังให้ทราบตามลำดับดังนี้ทีนี้เขารวบแล้วนะว่ามีวิมานทองแสงสว่างเหมือนกับแสงอาทิตย์อ่อนๆมองดูสวยเทพบุตรในวิมานนั้นประดับประดาไปเพียงประดับเกลือพรมีแสงแวววาววับแล้วก็มีเทพธิดาผัดกันเปลี่ยนกันมาเฝ้าท่านบอกว่าเทพบุตรองค์นี้เมื่อสมัยเป็นมนุษย์เป็นผู้มีอันแยกกินหมายความพอมีสตังค์บ้างไม่ร่ำรวยนักสร้างกุฏิถวายพระสงฆ์แล้วก็ตั้งนิตยพัฒน์คำว่านิตยพัฒน์นี่หมายความถวายทานเป็นปกติแล้วข้าวไปให้มาแล้วก็นมไปให้บ้างแต่กำลังไม่มากนักบำรุงพระสงฆ์ผู้อาศัยที่กุฏินั้นเป็นประจำถวายผ้านุ่งถวายอาหารเสนาสนะคือที่อยู่เช่นเตียงต่างเป็นต้นถ้าถวายตะเกียงถวายแสงไฟฟ้าอะไรก็ตามแสงสว่างรักษาโบสถศีลทุกวันพระเตียงได้มีวิมานอย่างนี้หนูหลานพอทำได้ไหมจ๊ะเข้าใจว่าข้อต้นทำง่ายนะจ๊ะแต่ข้อนี้ไม่แน่ถ้าไม่แน่ก็ไม่เป็นไรถ้ายังวารุณีก็ยังดีต่อมาก็พามาดูวิมานแก้วผลึกแก้วผลึกเป็นยังไงถามคุณพ่อคุณแม่นะคุณปู่ก็จำมาคุณได้สูง25โยชน์โอ้โหสูงจังเป็นแก้วผลึกมีราคาสูงกว่าเพชรตั้งเยอะสูง25โยชน์มีเสาทำด้วยแก้ว7ประการโอ้โหมหาศาลลูกหลานที่รักเอ้ยแก้ว7ประการราคามันเท่าเม็ดเท่าตาแมวนี่นับเป็น10เป็นร้อยล้านในราคาเนี่ยมีกระดิ่งห้อยอยู่รอบๆมีธงทองธงเงินปักสวยมีสวนดอกไม้มีสระน้ำมีน้ำเทพสอนพ้นลำขับร้องอยู่ตลอดเวลาเทพบุตรในวิมานนี้เมื่อเป็นมนุษย์รักษาศีลให้ทานมีสัจจะมีความไม่ประมาท

อย่างนี้จึงได้มีวิมานอย่างนี้แม่น่ากูจะไม่จบทั้งมั้งหลูหลานเดี๋ยวลัดมันริ้วๆๆไปเลยนะแล้วต่อไปก็พาไปชมวิมานแก้วมณีสูงเรื่องงานมีเทพประบุตรอยู่เสียงกึกก้องไปด้วยการขับร้องฟ้อนรำประโคมดนตรีอันไพเราะจับใจยิ่งท่านกล่าวว่าเทพบุตรเหล่านั้นเมื่อเป็นมนุษย์ได้ก่อสร้างอารามคือสร้างวัดแล้วก็ทำคลองให้มีน้ำไหลเล็กๆก็ได้คลองเล็กๆเป็นรางน้ำแล้วก็ทำสะพานถวายจีวรถวายอาหารยารักษาโรคเกลือและเสนาสนะแก่บรรดาพระสงฆ์ในจิตเลื่อมใสจึงได้มีมานอย่างนี้ถ้าต่อไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่จบแล้วต่อมาก็มาชมวิมานแก้วผลึกอีกวิมานหนึ่งแก้วผลึกนะมียอดหลายยอดมีสวนปกคลุมไปด้วยดอกไม้นานาชนิดมีแม่น้ำใสสะอาดไหลรินอยู่รอบๆวิมานมีนางอัปสรห้อมล้อมอยู่เหลือหลายเทพบุตรนี้เมื่อเป็นมนุษย์ได้สร้างอารามคือสร้างวัดสร้างบ่อน้ำสร้างสระสร้างสะพานได้บริจาคทานรักษาศีลอยู่เสมอจึงได้วิมานอย่างนี้แล้วก็ต่อไปชมวิมานอีกวิมานแก้วไพฑูรย์มีแสงแก้วไพฑูรย์ระยิบระยับออกจากฝาวิมานมีเสียงตะโพนติ้งเถียงติ้งปะติ้งเถียงเลยนะมีเสียงคล้องอย่างไพเราะจับใจท่านบอกว่าเทพบุตรองค์นี้เทพบุตรในวิมานนี้เมื่อเป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับเทพบุตรวิมานอื่นๆที่กล่าวมาแล้วเหมือนกันนะสร้างบ่อน้ำสร้างอะไรพวกนั้นต่อมาท่านมาตาลีเทพสารถีเห็นว่าถ้าจะล่าช้าเกินไปมันจะนานเกินไปพาชมแค่นี้ก็พอเพราะเป็นตัวอย่างที่นี่กราบทูลพระเจ้าเนมิราชว่าข้าแต่ท่านมหาราชเจ้าข้าแต่ท่านมหาราชเจ้าที่อยู่ของสัตว์นรกผู้ทำกรรมชั่วพระสถานที่อยู่ของคนที่ทำความดีพระองค์ก็ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นแล้วพอสมควรแล้วสองสามแห่งขอเชิญพระองค์เสด็จไปสำนักของท่านพระอินทร์เถิดพระเจ้าค่ะแหมนี่เป็นพระอินทร์เอ๊ะไปหาพระอินทร์เลยเมื่อกราบทูลดังนี้แล้วก็ขับเวทยานรถต่อไปได้ผ่านภูเขาใหญ่เจ็ดลูกผ่านสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชผ่านเขาจิตตะโกดซึ่งมีรูปพระอินทร์ปรากฏอยู่จากนั้นจึงผ่านเข้าไปดูประตูเทพนครแล้วจึงเข้าไปสู่สุธรรมสภาคือที่ประชุมเทวดาเมืองสภาของเรานี่แหละรัฐสภาบรรดาเทวดาที่นั่งคอยพระเจ้าในมีราชเมื่อได้ทราบว่าเสด็จมาแล้วต่างก็ถือของหอมเครื่องอบและดอกไม้ของทิพย์ไปคอยรับเสด็จตรงทางที่จะเสด็จมาถึงเห็นไหมคนดีที่อย่างเทวดายังเคารพเลยเมื่อพระเจ้าในมิราชเสด็จมาถึงโมเทวดาก็อัญเชิญพระองค์ให้เสด็จลงจากเวทยานราชรถเข้าสู่เทวสภาพระอินทร์ก็ทูลเชิญให้ประทับนั่งบนที่ประอาจบรรดาเทวดาทั้งหลายได้กราบทูลด้วยความยินดีว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วเสด็จมาแต่ไกลก็เหมือนใกล้ขอพระองค์จงเสด็จประทับเสวยที่ประสมบัติแล้วก็ยับยั้งอยู่ที่ที่ประอาจอันเป็นที่อยู่ของหมู่เทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เถิดแม่มันดีที่อย่างนี้จะให้อยู่บนสวรรค์ทั้งที่ยังไม่ต้องตายจากความเป็นมนุษย์คนดีลูกหลานที่รักเลยพยายามทำตามอย่างพระเจ้าในมิราชนะอย่างนี้ไม่ทันจะตายเทวดาก็ยังเชิญให้นั่งให้อยู่บนนั้นถ้าใหญ่ถามว่าถ้าอยู่บนนั้นจะตายไหมก็ต้องตอบว่าไม่ตายหรอกจนกว่าจะหมดบุญบารมี

ร่างกายทั้งหมดถ้ารับรองเมื่อไรร่างกายจะเป็นทิพย์ทันทีถ้าเราว่ากันต่อไปพระเจ้าในวีลาได้สดับอย่างนั้นจึงได้ทรงตรัสว่าสิ่งที่ได้มาก็เพราะผู้อื่นย่อมไม่มีสิทธิ์แก่ตนเห็นไหมล่ะถ้าหมายความที่การมาคราวนี้พระองค์ไม่ได้มาเองก็เพราะอาศัยเอารถไปรับรถที่ไปรับจึงมาได้ฉะนั้นทรัพย์สมบัติในเทวโลกนี้ถือว่ายังไม่ได้สิทธิไม่ใช่สิทธิของตนจริงๆหม่อมฉันไม่ปรารถนาสิ่งที่คนอื่นให้หม่อมฉันจะทำเองและจะได้ไปและจะได้และจะได้ไปเพราะสิ่งที่เป็นสิทธิหม่อมฉันที่เป็นกรรมสิทธิของหม่อมฉันหมายว่าจะทํามันขึ้นเองการที่จะไปแบ่งสมบัติของเทวดามาให้เนี่ยไม่เอาอํานาจของความดีอย่างนี้ตนเองทําได้ฉันจะต้องทําอย่างนั้นเมื่อหม่อมฉันกลับไปมนุษย์โลกหม่อมฉันจะบริจาคทานจะรักษาศีลจะสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์คือสำรวมตาตาไม่ยินดีของทั้งหมดหูไม่ยินดีในเสียงไม่ความตาดีหูดีใจดีนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าอะไรไม่ประทุษร้ายคนอื่นด้วยตาเห็นตาแล้วก็ไม่ฉาหูได้ยินก็ไม่ฉานี่เป็นต้นเรียกสำรวมอินทรีย์เพื่อให้ได้รับผลของความสุขอันเป็นสิทธิ์ของหม่อมฉันอย่างแท้จริงนี่หมายความว่าท่านเห็นสวรรค์แล้วนี่แหมเรื่องเล็กๆนี่แหมเขาทำหน่อยๆเขายังมาได้ที่ท่านทำอยู่แล้วมันก็มีสิทธิ์เท่าๆกันพระเจ้าในมิราชเมื่อประทับบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้7 วันในมนุษย์นะ7 วันในมนุษย์นี่บนดาวดึงไม่กี่นาทีหรอกเพราะ100 ปีของมนุษย์จึงเป็น1 วันในเทวดาในชั้นดาวดึงเพียงได้อำลาบรรดาเทวดาทั้งหลายมีพระอินทร์เป็นต้นกลับสู่จากกลับจากเทวโลกเมื่อเสด็จมาถึงเมืองมิถิลานครเพียงได้ทรงประชุมราชสันดรแล้วตัดเล่าเรื่องที่พระองค์ได้ผ่านพบเห็นมาตั้งแต่ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกแล้วก็อธิบายชมิมานบนสวรรค์ให้ราชสันดรฟังแล้วก็ตรัสสรุปว่าถ้าหากว่าผู้ใดต้องการจะไปอยู่วิมานก็ขอให้ประพฤติตนชอบบริจาคทานรักษาศีลหมายความว่าทำตนให้ชอบบริจาคทานคือให้ทานแล้วก็ชอบรักษาศีลได้ดีในอย่างกัมมดาท่านประชาชนทั้งหลายในที่ช่วยกันสงเคราะห์คนยากจนอย่างที่หลวงปู่ตั้งหลวงปู่ได้รับพระบรมราชานุมัติจากพระบาทสมเด็จจีหัวให้ตั้งศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารเนี่ยเราให้ทานไม่จำกัดในเป็นเทวดาแบบนี้สบายๆลูกหลานมีอะไรนิดๆหน่อยๆมียาหน่อยๆมีขนมนิดๆก็มาผสมกันได้นะไม่ต้องมากจะได้ไปอยู่สวรรค์อย่างพระเจ้านี่มีราชเทวดาพวกนั้นสำหรับพระเจ้าในมีราชครองราชสมบัติโดยชอบธรรมตลอดมาจนวันหนึ่งพระภูษามาลากราบทูลว่าคนตัดผมขอเดชะเวลานี้เกศาของพระองค์ออกแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ยังได้รับสั่งให้ถอนเมื่อเกศาออกนั้นมาดูถอนในแหนบตรงคำแล้วก็วางบนพระหัตถ์พอพระเนตรเห็นพระเกศาหงอกเส้นนั้นเพียงสลดพระทัยคิดว่านี่เราแก่แล้วนะออกบวช ดีกว่าจึงออกบวชทันทีทรงเรียกราชโอรสมาตรัสถามลูกรักพ่อจะขอมอบราชสมบัติให้แก่เจ้าพ่อต้องการจะบวชนะเห็นไหมท่านพ่อท่านแก่ผมหงอกต้องบวชลูกพ่อแก่ผมหงอกก็บวชเหมือนกันราชรถทูลถามว่าข้าแต่พระราชบิดาทำไมพระองค์จะทรงผนวกที่เล่าพระเจ้าค่ะพระเจ้าในเวลาจึงตรัสว่าเทวทูตปรากฏกับพ่อแล้วคำว่าเทวทูตคือเทวดาแสดงก็หมายถึงว่าผมงอกนั่นเอง
เพราะมันแก่แล้วคือผมบนที่สระของพ่อเนี่ยมันงอกความหนุ่มของพ่อหมดไปแล้วจริงถึงคราวที่พ่อจะต้องบวชแล้วเหมือนเลิกกันทีนะแก่แล้วก็บวชโถยเอ้าเมื่อพระเจ้าในมีราชมอบราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสเสร็จแล้วก็ทรงออกผนวดคือบวชเจริญพรหมวิหารพรหมวิหารก็คือจิตนึกมันมีความรักอยู่เสมอไม่เกลียดใครแล้วก็สงสารเกื้อกูลเขามีความสุขอารมณ์ไม่อิจฉาที่เสียใครที่ใครได้ดีก็พอยินดีด้วยแล้วก็ทำใจวางเฉยเมื่อคนอื่นทำให้ไม่ถูกใจไม่โกรธใช่ไหมอย่างนี้เรียกพรหมวิหารสี่แล้วก็ทำอภิญญาสมาบัติคือเจริญสมาธิถ้าได้ภิญญาสามารถจะเหาะเหินในอากาศได้นิรมิตได้มีหูเป็นทิพย์แล้วก็มีตาเป็นทิพย์รู้ใจคนอื่นระลึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกกันว่าภิญญาตอนนี้ก็ฝึกกันได้เยอะแยะแล้วนะลูกหลานที่รักอภิญญาเนี่ยเขาเที่ยวสวรรค์เที่ยวนรกกันสนุกสนานโอ้เยอะไอ้ที่เล่ามาในหนังสือเนี่ยของเล็กน้อยนะยังแหมถ้าไปชมเองมันสวยเหลือเกินเขาทำกันได้เยอะอย่าไปคิดว่างมงายในลูกหลานที่รักนอกจากคนตาบอดหูหนวกเท่านั้นเจ้าพวกตากระทู้หูกระทะนี่แหละมันบอกว่าไม่มีไอ้ตากระทู้มองอะไรไม่เห็นหูกระทะมองอะไรไม่ได้ยินในเจ้าพวกที่แมวดีมันก็เหมือนตามันก็เหมือนตากระทู้หูมันก็หูกระทะคล้ายคล้ายความเป็นจริงหลวงปู่ขอโต้อันนี้ขอสู้เต็มที่ว่าถ้าใครเก่งจริงเคยเชิญมาทดลองและต้องทำตามสั่งให้ได้นะจะพบสวรรค์พบนรกจริงๆเวลาต่อมาปรากฏมาถึงเวลาสวรรคตถึงเวลาตายท่านก็ไปเกิดบนชั้นเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นเทวโลกเป็นอันว่าเรื่องนี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสจบพระองค์ก็ทรงตรัสอริยสัจ4กับบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายกับคนผู้รับฟังเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเองนะท่านบอกว่าคนเกิดแล้วมันเป็นทุกข์ทุกข์มาเพราะความอยากคือตัณหาอยากมีผัวอยากมีเมียอยากจะคดโกงชาวบ้านเขาโกรธอยากโกรธชาวบ้านอยากจะทำร้ายชาวบ้านเขาแล้วหลงมัวเมาตนเองคิดว่าตนจะไม่ตายลักษณะเช่นนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่เพื่อความสุขขอให้คนทุกคนตัดโลภะความโลภโดยการให้ทานพยายามตัดความโกรธโดยการรักษาศีลตัดความโมเมาในชีวิตโดยใช้ปัญญาที่จริงที่พิจารณายอมรับนับถือกฎของธรรมดากฎธรรมดาที่คนเกิดมาแล้วก็คือหนึ่งเรามีความเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้เราจะต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นไปได้เราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วมพ้นความตายไปได้เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเราไม่สามารถจะร่วมพ้นไปได้เรามีกรรมเป็นของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างพระเจ้าในมีราชเมื่อสมเด็จพระบรมโลกนาถเทศจบพระและคนที่ฟังก็เป็นอรหันต์กันเป็นแถวแล้วพระองค์ก็ทรงประมวลชาตินะว่าคนสมัยนั้นพระอินทร์สมัยนั้นเวลานี้มาเกิดเป็นพระอนุรุทธในสมัยพระองค์นะสำหรับมาตาลีเทพสารถีก็มาเกิดเป็นพระอานนท์พระเจ้าในมีราชมาเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาบริวารของพระเจ้าในวิราชราษฎรทั้งหมดก็มาเป็นพุทธบริษัทในสมัยนี้และลูกหลานที่รักมองดูเวลาเลยครึ่งนาทีพอดีก็จบเรื่องพระเจ้าในวิราชบรมกษัตริย์ขอลูกหลานที่รักของหลวงปู่ทุกคนจงเป็นคนดีอย่างพระเจ้าในวิราชและบุญแล้วก็ราษฎรของพระเจ้าในวิราช
ลูกหลานทุกคนจะมีความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าพระสำหรับวันนี้ก็จบเรื่องพระเจ้าเนมิราชบรมกษัตริย์แล้วขอลูกรักและหลานรักผู้มีน้ำใจใสเป็นแก้วและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขาภะและปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของ

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะ